0: เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะการแบ่งเค้กเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน4ชิ้นมีอะไรอีกคะ
1: น้ำม
0: ันพืชเหลือ
1: เศษ1ส่วน4ของขวด
0: ถูกต้องค่ะน้ำมันพืชเหลือเศษ1ส่วน4ของขวดนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนผสมของอาหารดังที่ครูยกตัวอย่างค่ะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะจะเป็นส่วนผสมของอาหารนั่นคือสูตรอาหารส่วนผสมของปลาทูผัดพริกเกลือให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าส่วนผสมของปลาทูผัดพริกเกลือเนี่ยมีเศษส่วนแสดงอยู่ไหมคะ
2: ม
0: ีซึ่งจะเห็นว่าเราใช้เศษส่วนแสดงส่วนผสมของวัตถุดิบนั้นๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะมีเกลืออยู่เศษ1ส่วน8ช้อนชาน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน4ช้อนชาและผงปรุงรสเศษ1ส่วน2ช้อนชานักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตเศษส่วนในส่วนผสมของอาหารนี้นะคะเราจะนำเศษส่วนที่แสดงส่วนผสมของอาหารมาใช้ในการลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานค่ะนักเรียนคะจากเส้นจำนวนแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วคุณครูถามว่าเศษ1ส่วน8จะอยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวนคะเศษ1ส่วน8อยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวนคะ1ถูกต้องค่ะนับต่อไปทางขวาของศูนย์1หน่วยนั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน4อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนคะ
2: 2
0: ถูกต้องค่ะแล้วเศษ1ส่วน2อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนคะ
2: 4
0: นับถัดไปจากศูนย์อีก4หน่วยนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนเส้นจำนวนเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ
1: 1หน่วย
0: มัน
1: เป
0: ็
1: น
0: 4ส่วน4ส่วนเท่าๆกันถูกต้องค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตจุด A บนเส้นจำนวนเลยนะคะคุณครูถามว่าจุด A อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 1
0: อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาเก่งมากค่ะเป็นระยะกี่หน่วยคะ
2: 1ส่วน4หน่วย
0: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่าจุด A อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาเป็นระยะเศษ1
2: 4หน่วย
0: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าจุด B อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาเป็นระยะ1เศษ1ส่วน4หน่วยซึ่งจุด B แทนด้วยอะไรคะ
2: จุดแทนด้วย1เศษ1ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจุด B แทนด้วย1เศษนั้นจุด D แทนด้วยอะไรคะ
2: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจุด D แทนด้วยลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะบนเส้นจำนวนของเราจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายจะแทนด้วยจำนวนลบและจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาจะแทนด้วยจำนวนบวกดังนั้นจำนวนที่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะเศษ1ส่วน4จึงเป็นลบเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันจำนวนที่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะเศษ3ส่วน4จึงเป็นลบเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะ1เศษ2ส่วน4คือจำนวนใดคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือลบ1เศษ2ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะนักเรียนเห็นจุด A บนกระดานไหมคะถ้านับลดทีละเศษ1ส่วน4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด Aจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ7 6 4
0: ตอนนี้นักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานก่อนเลยค่ะเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะ
1: 4
0: 4ส่วนเท่ากันเก่งมากค่ะถ้าเรานับลดทีละเศษ1ส่วน4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด Aจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้เพื่อนๆกลุ่มที่6ได้ตอบคำถามมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ6ส่วน4
0: ลบเศษ6ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูนับลดลง1โดยเริ่มจาก0และนับลดต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด A จะได้เท่ากับอะไรคะถูกต้องค่ะจะได้เท่ากับลบ1เศษ2ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วคุณครูถามว่าคุณครูสามารถสรุปได้เลยไหมว่าลบ1เศษ2ส่วน4มีค่าเท่ากับลบเศษ6ส่วน4เท่ากันไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: าเท่ากัน
0: มีค่าเท่ากันถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะบนเส้นจำนวนบนกระดานของเราคือจุดใดคะจุด B ถ้าครูนับลดทีละเศษ1ส่วน4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด B จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน4
0: จะได้เป็น
1: ลบ
0: เศษ7ส่วน4แล้วถ้าครูนับลด1โดยเริ่มจาก0และนับต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด B ครูเริ่มจากนับลด1ก่อนนะคะจากนั้นนับลดต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด B จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วคุณครูสามารถสรุปได้ไหมคะว่าลบ1เศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับลบเศษ7ส่วน4หรือไม่คะมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้คุณครูให้นักเรียนหาบนเส้นจำนวนของเราว่าจุดแต่ละจุดแทนด้วยจำนวนใดเริ่มจากจุด A ก่อนนักเรียนคะจุด A แทนด้วยจำนวนใดคะจากเส้นจำนวนจะเห็นว่าเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะ5ส่วนเพราะฉะนั้นที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้ถูกต้องเลยจุด A ของเราแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 4ส่วน5
0: เก่งมากค่ะจุด A แทนด้วยเศษ4ส่วน5ต่อมาจุด B ล่ะคะแทนด้วยจำนวนใดนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะจุด B แทนด้วยอะไรคะ
1: ลบเศษ4ส่วน5
0: เก่งมากค่ะจุด B แทนด้วยลบเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะแล้วจุด C ล่ะคะแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ1เศษ4ส่วน5
0: จุด C แทนด้วยลบ1เศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะและสุดท้ายจุด D แทนด้วยอะไรคะ
1: 1เศษ3ส่วน5
0: จุด D แทนด้วย1เศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตบนเส้นจำนวนของเรานะคะเศษส่วนที่อยู่ทางขวามือของศูนย์เรียกว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกและเศษส่วนที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์จะแทนด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบซึ่งเราทราบแล้วว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของเศษส่วนกันค่ะซึ่งในระดับประถมศึกษาที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเราได้ศึกษาความหมายของเศษส่วนว่าสามารถเขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกแต่ในระดับชั้นนี้เราจะศึกษาในกรณีที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มลบด้วยค่ะนั่นคือเศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกความหมายของเศษส่วนลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในการเขียนเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั้นนิยมเขียนเครื่องหมายลบให้อยู่ตรงกลางบรรทัดดังเช่นตัวอย่างค่ะลบเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะแต่ในการคำนวณหรือการนำไปใช้อาจเขียนเป็นลบอยู่ด้านบนหรือสัญลักษณ์เครื่องหมายลบอยู่ด้านล่างเศษ2ส่วนลบ3ก็ได้ค่ะดังนั้นนักเรียนจะเขียนลบอยู่ตรงกลางเขียนลบอยู่ที่ตัวเศษหรือเขียนเครื่องหมายลบอยู่ที่ตัวส่วนก็มีค่าเท่ากันค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะจากเส้นจำนวนบนกระดานนักเรียนสามารถเรียงเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: 2ส่วน4 0และเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้เรียงเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือลบ1เศษ3ส่วน4ลบ1เศษ1ส่วน4ลบเศษ2ส่วน4 0และเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ2เท่ากันหรือไม่กรณีแรกเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2เท่ากันให้นักเรียนพิจารณาตัวเศษต่อค่ะถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสองนั้นจะเท่ากันด้วยค่ะแต่ถ้าตัวเศษไม่เท่ากันเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบเศษส่วนกัน

0: และเศษ8ส่วน9นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนคือจำนวนใดคะตอนนี้ตัวส่วนคืออะไรคะตัวส่วนคือ9แล้วตัวส่วนเท่ากันยังคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วไว้ทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันนั่นคือ9อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาค่ะเราจึงพิจารณาตัวเศษซึ่ง5น้อยกว่า8ดังนั้นเลยได้ว่าเศษ5ส่วน9น้อยกว่าเศษ8ส่วน9นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาในกรณีที่2เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2ไม่เท่ากันให้ทำเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนค่ะของเศษส่วนทั้ง2คืออะไรคะตัวส่วนคืออะไรคะ5กับ6แล้วตัวส่วนได้เท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่ากันจากหลักการเมื่อกี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันอย่างที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาดังนั้นจึงต้องหาจำนวนที่มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วทำให้ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเศษ3ส่วน5นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5คะ
1: 6
0: เราต้องการทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 30
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ
1: 6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ6มาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะนำ5มาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นนำ6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วตัวเศษได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 18
0: ตัวส่วนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ30เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน30ด้วยต่อมาเศษ4ส่วน6นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ5เมื่อนักเรียนนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ20ส่วน30ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: เ
0: ท่ากันแล้วหมายความว่าต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษต่อเมื่อเปรียบเทียบเศษ18ส่วน30และเศษ20ส่วน30จะได้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่า18น้อยกว่า20จะได้ว่าเศษ18ส่วน30จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ20ส่วน30นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน5มีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบเศษ56ส่วน72และเศษ42ส่วน63ตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนคืออะไรคะ
2: 72และ63
0: 72และ63ซึ่งจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: ยัง
0: ไม่เท่ากันแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะให้เท่ากันนั่นคือทำให้เป็น9การที่นักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็น9นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาหารเศษ56ส่วน72ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ

0: นำ8มาหารแล้วนักเรียนนำ8มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นเศษ7ส่วน9ต่อมาเศษ42ส่วน63จะต้องหารด้วยจำนวนใดถึงจะได้ตัวส่วนเท่ากับ9คะนำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ6ส่วน9นั่นเองค่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษต่อแล้วตัวเศษคือจำนวนใดคะ7กับ6เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบแล้วจะได้ว่าอะไรคะ
1: 7 7 7 9 7 6 9
0: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่า7มีค่ามากกว่า6และเศษ7ส่วน9จึงมีค่ามากกว่าเศษ6ส่วน9นั่นเองค่ะดังนั้นจึงได้ว่าเศษ56ส่วน72มีค่ามากกว่าเศษ42ส่วน63นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนค่ะให้เขียนเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วใช้หลักการข้างต้นในการเปรียบเทียบค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบลบเศษ2ส่วน9และลบเศษ6ส่วน11นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคือจำนวนใดคะ
2: 9
0: กับ11ซึ่งจากหลักการเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนบวกก่อนใช่ไหมคะดังนั้นลบเศษ2ส่วน9เราเขียนลบไว้ด้านหน้าครูก็จะเปลี่ยนเขียนลบไว้ที่ตัวเศษก่อนเพราะฉะนั้นลบเศษ2ส่วน9ก็จะมีค่าเท่ากับเศษลบ2ส่วน9การเขียนลบไว้ด้านหน้ากับลบไว้ที่ตัวเศษก็จะมีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนคะจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรคะ
3: 99
0: เพราะฉะนั้นจากเศษลบ2ส่วน9นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ
2: 11
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นนำ11มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 11ลบ22ส่วน99แล้วลบเศษ6ส่วน11จากที่เราเขียนลบไว้ด้านหน้าเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่เครื่องหมายลบอยู่ที่ตัวเศษนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเศษลบ6ส่วน11นักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้คำตอบเป็นเศษลบ54ส่วน99จะได้ว่าเศษลบ22ส่วน99มีค่ามากกว่าเศษลบ54ส่วน99นั่นเองค่ะดังนั้นลบเศษ2ส่วน9จึงมากกว่าลบเศษ6ส่วน11นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8เรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่1จะมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ค่ะและในหน้าที่2จะมี2ข้อใหญ่เช่นกันค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเติมเครื่องหมายเท่ากับน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ทำให้ประโยคในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริงนักเรียนคะในข้อแรกนักเรียนควรเติมเครื่องหมายใดลงไปในช่องว่างคะเครื่องหมายมากกว่าจะเห็นว่าเศษ3ส่วน4มีค่ามากกว่าเศษ5ส่วน14นั่นเองค่ะแล้วในข้อที่2ควรเติมเครื่องหมายใดคะ
1: น้อยกว่า
0: เครื่องหมาย
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่านั่นเองค่ะข้อที่3เติมเครื่องหมายใดคะ
1: มากกว
0: ่าเติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่4ล่ะคะเติมเครื่องหมายใดคะเท่ากับข้อที่5ล่ะคะ
1: มากกว
0: ่าเติมเครื่องหมาย
1: มากกว
0: ่าข้อที่6ล่ะคะ
1: เท่าก
0: ับเติมเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่7เติมเครื่องหมายใดลงไปคะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับข้อที่8ล่ะคะ
1: มากกว่า
0: เครื่องหมายมากกว่าข้อที่9ล่ะคะ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: น้อยกว่าและข้อที่10เติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากข้อที่1มีเศษ1ส่วน2ลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3และเศษ7ส่วน4เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
2: ลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3เศษ1ส่วน2เศษ7ส่วน4
0: จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3เศษ1ส่วน2และเศษ7ส่วน4ค่ะแล้วในข้อที่2สามารถเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบเศษ5ส่วน3ลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ7ส่วน8
0: จะได้เป็นลบเศษ5ส่วน3ลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4และลบเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่3กันต่อเลยนะคะในการจัดกิจกรรมเรื่องการผูกเงื่อนของลูกเสือลูกเสือหมู่ที่1มี6คนหมู่ที่2มี9คนนายหมู่ที่1แบ่งเชือกยาว4เมตรให้ลูกหมู่คนละเท่าๆกันนายหมู่ที่2แบ่งเชือกยาว6เมตรให้ลูกหมู่คนละเท่าๆกันจงหาว่าลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากันหรือไม่นักเรียนคะเรามาพิจารณาลูกเสือหมู่ที่1มีกี่คนคะ6คนและหมู่ที่1แบ่งเชือกยาว4เมตรสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
3: 4
0: เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลูกเสือหมู่ที่1จะได้เชือกยาวคนละเศษ4ส่วน6นักเรียนทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: เศษ2ส่วน3
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับเศษ2ส่วน3เมตรนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาลูกเสือหมู่ที่2กันต่อค่ะลูกเสือหมู่ที่2มีกี่คนคะ
1: 9
0: คนและนายหมู่ที่2แบ่งเชือกยาว6เมตรคุณครูถามว่าลูกเสือหมู่ที่2จะได้เชือกยาวคนละกี่เมตรคะ
1: 6ส่วน9
0: เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ2
0: ได้เป็นเศษ2ส่วน3เมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะ
1: ตอบได้แล้วค่ะ
0: จะได้ว่าอะไรคะ
1: ลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะโจทย์บอกว่ามีขนมหม้อแกงขนาดเดียวกัน7ถาดแบ่งขนมหม้อแกง3ถาดให้เด็ก5คนคนละเท่าๆกันและแบ่งขนมหม้อแกง4ถาดให้เด็ก7คนคนละเท่าๆกันเด็กแต่ละคนในกลุ่มใดได้รับขนมหม้อแกงมากกว่านักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูได้ไหมคะว่าเด็กแต่ละคนในกลุ่มใดคะที่ได้รับขนมหม้อแกงมากกว่าคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ จากสิ่งที่โจทย์บอกแบ่งขนมหม้อแกง3ถาดให้เด็ก5คนคนละเท่าๆกันจะได้รับคนละเท่าไหร่คะ
2: 13.5
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนมีกี่กรณีคะ2กรณีกรณีแรกเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2เท่ากันให้เราทำยังไงคะ
2: ให้
0: เราพิจารณาตัวเศษแล้วถ้าตัวเศษเท่ากันนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสอง
2: ส่วนนี้มีเศษน้อยกว่า
0: ถูกต้องค่ะถ้าตัวเศษไม่เท่ากันเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่านั่นเองค่ะในกรณีที่2เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองไม่เท่ากันจะต้องทำยังไงต่อคะจะต้องทำอะไรให้เท่ากันคะถูกต้องค่ะให้ทำเศษส่วนทั้งสองให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันโดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์มาคูณหรือหารทั้งตัวเศษส่วนเมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงเปรียบเทียบตัวเศษโดยใช้หลักการในข้อก่อนหน้านี้ค่ะต่อมาเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนให้นักเรียนเขียนเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบตามหลักการทั้ง2ข้อข้างต้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9การบวกเศษส่วนและแบบฝึกหัด10สมบัติการบวกเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: and this is Ing Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ Are you ready?
1: I'm ready.
0: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ตเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ว้า
2: วสวัสดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
0: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมด
0: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
0: yes you have to choose one
1: then I go for this oneThis is the easy.
0: But your voice is so-

0: also something for the losers.
1: Yeah, ให้รู้ไว้ว่าเพลง
0: ตังตังตังต
1: ังตังเป็นคนจิตใจ
0: เอานะพร้อมนะ one two threeนี่นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนาครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: Science Laboratory นะคะเราเรียกย่อๆว่า lab ก็ได้นะคะเหมือนจิมเลยนะคะเรียกย่อๆว่าจิมก็ได้โอเค Have you done นักเรียนแมทภาพเข้ากันหมดไหมคะลองเช็คนะคะ Let's check recheck your picture and your peep ก็คือ my nice school แปลว่าเขาต้องการจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยโรงเรียนของเขาเองนะคะในแต่ละภาพผู้ครูแบ่งมาเป็น2ย่อหน้าให้นะคะ Are you ready for the lesson? Are you? Okay, the instruction said you have to read the story and then you answer the questions เราอ่านก่อนแล้วก็มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะขั้นตอนในการอ่านนอกจากอ่านด้วยตัวเองแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกฟังนะคะโดยการกวาดสายตาให้ทันกับคำที่เขาพูดออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลานักเรียนทบทวนอีกหนึ่งครั้งโอเค everyone you have to listen carefully are you ready
1: okay hello my name is Maya and I am 14 years old I am Burmese but I live in Chiang Mai Thailand I am studying in Mathayam 1In a small school far away from the city, there are 3 teachers and 30 students in my school.
0: Okay. You want me to do it one more time?
2: Yeah.
0: We need one more time. Okay. นักเรียนอย่าลืมกวาดสายตาไปพร้อมกันนะคะ
1: Hello, my name is Maya, and I am 14 years old. I am Burmese, but I live in Chiang Mai, Thailand. I am studying in Mathayam 1, in a small school far away from the city.There are 3 teachers and 30 students in my school.
0: คือพารากราฟที่1นะคะย่อหน้าที่1จากบทความเรื่องแรกนะคะแต่ละบทความจะมีทั้งหมด2ย่อหน้าบนสไลด์ของครูแต่ในใบงานของนักเรียนนะคะจะมีเป็นพารากราฟเดียวถูกต้องไหมพารากราฟสีฟ้านะคะ The blue one. Okay. The first paragraph talked about Maya. นะคะ She said, "Hello, my name is Maya."What is her name?
3: Maya.
0: Okay. I am Burmese, but I live in Chiang Mai, Thailand. เขามีสัญชาตินะคะ Burmese หรือว่าเป็นชาวอะไรเอ่ย What is the name of her country? She is Burmese. She come from Myanmar นะคะ She is Burmese. I am studying in Mathayam 1 in a small school far away from the city เขาเนี่ยกำลังเรียนอยู่ที่ชั้นอะไรคะอยู่ในชั้นอะไรเอ่ย
3: ม
0: ัธยม1 same as you right in a small school โรงเรียนเล็กๆ and far away นะคะ far away from the city ไกลออกจากเมือง there are 3 teachers and 30 students in my school นะคะโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีคุณครูอยู่ทั้งหมดกี่คน How many teachers?
3: Three.
0: And how many students are there in the school?
3: 30.
0: The student. There are 30 students in the school. Okay. Can I move to the next one? นักเรียนอย่าลืมจดจำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อย่อหน้าที่สอง Are you ready to listen?
3: Yes.
0: Are you ready? Okay.
1: My friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building.We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun. We can wear school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school.
0: Okay. Do you want one more time?
3: Yes, please.
1: My friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building. We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun.We can wear school uniform, and sometimes we can wear casual clothes to school.
0: Playground ก็คือที่สนามเด็กเล่นหน้าตึกหนึ่งนะคะ We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. เด็กคนนี้เหมือนแตงกิ้วเลยนะคะเขาชอบวันกีฬาสีมากๆนะคะกิจกรรมพอเขาได้ทำอะไรคะได้เล่นนะคะกีฬาหลายๆชนิดนะคะ kinds ตัวนี้แปลว่าชนิดนั่นเอง We like studying English because it's fun เขาชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันสนุก We can wear ทางการนะคะไม่ได้เป็นทางการมากมาโรงเรียน

0: แต่ว่าเขาได้ใส่ยูนิฟอร์มทุกวันไหมไม่นะคะไม่เหมือนเราแต่เราใส่ยูนิฟอร์มทุกวันเลยถูกต้องไหม
1: Because there is a laboratory next to my classroom and I always help my teacher with the science subject.
0: Paragraph สุดท้ายนะคะเขาบอกว่า our classroom is on the second floor of the first building. Our classroom ก็คือห้องเรียนของใครคะ Our classroom ก็คือของพวกเรานะคะOf the same building ซึ่งตึกแรกเนี่ยก็จะมีทั้งโรงยิมนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะอยู่ที่ชั้นที่3นะคะในตึกนี้นั่นเอง I like studying science because there is a laboratory next to my classroom and I also help my fall you have to write the letter T if the statement is true and you have to write F if the statement is faultนักเรียนลองอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อนโอเค How many choice that you have? How many choice? Choice? The six? โอเคเรามี choice ทั้งหมด6ข้อถูกต้องไหมคะนักเรียนลองเติมคำตอบด้วยตัวเอง True or false? Take your time
1: Hello, my name is Maya and I am 14 years old. I am Burmese but I live in Chiang Mai, Thailand. I am studying in Mathayam 1.In a small school far away from sports day activities, because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun. We can wear school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school.
2: Hello, my name is Elisa. I'm 13 years old and studying in Bangkok. My school has excellent subjects. There are three buildings in school. Our classroom is on the second floor of the first building.There are a gymnasium and a swimming pool on the third floor of the same building. I like studying science because there is a laboratory next to my classroom, and I always help my teacher with the science subject.

0: ียนมากแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ที่
1: เชียงใหม
0: ่เชียงใหม่ไทยแลนด์ she said I am studying in มัธยม1 in a small school far away from the city in Thailand นะคะนี่ก็คือเหตุผลนะคะเหตุผลก็อยู่ในพารากราฟที่1นั่นเองไปต่อนะคะ can I move to the next one okay number 2 there are 33 people in her schoolWhat do you think? Is it true or false? True or false? Okay. Okay. Some of you think it's true. Some of you think it's false. The answer is true. It's true. Can you remember? Can you remember? How many people are in her school? There are how many teachers are there in her school? Okay, there are 3 teachers and 30 students. You have to plus them together. พอเราบวกกันแล้วก็เป็นเท่าไหร่คะ True or false? Show me your answer. Show me your answer. Okay. All of you think it's false, นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเลยจริงไหมไม่จริงนะคะเพราะว่าเขาใส่อยู่บ้างนะคะ we can wear school uniform but sometimes we can wear casual

0: Social clothes บางครั้งใส่ชุดนักบางครั้งก็ใส่ชุดกึ่งทางการมาโรงเรียนได้นะคะต่อไปอ่ะ check please check your answer อย่าลืม don't forget to score yourself นับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะ number four Alyssa's school has many activities true or false okay what do you think show me your answer true or falseAlyssa's school has many activities. That is true. Okay, check your answer, please. Okay, next one. Next one, number five. They cannot swim in Alyssa's school. They cannot swim. True or false? You can say that. You can say that. True or false?False, that's right. It's false. Why? Why? Why is false? Why? ทำไมคะ There are a swimming pool in her school, right? เขาบอกว่า Our classroom is on the second floor of the first building. There are gymnasium and a swimming pool on the third floor.Of the same building นะคะแปลว่าโรงเรียนเขาว่ายน้ำได้เพราะมีสระว่ายน้ำนั่นเองโรงเรียนของเรามีสระว่ายน้ำไหมคะ
1: ม
0: ีโอเค you also can swim in our school right the last one there are four buildings in Alyssa's school right or wrong true or false it's false right how many buildings
1: Three building,
0: right? There are three buildings in the school. Okay. Okay. How many points that you got? Who got six? ใครได้หกคะแนนเต็มเลย Raise your hand, please. Who got five?
2: Me.
0: Who got four? Who got three? Okay. Nice. Who got two? Who got one?And eye on me, please. Eye on me first. Let's take a look at the same worksheet in part B. Part B ให้ทำอะไรเมื่อสักครู่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนคนอื่นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ you have to turn on your school. นักเรียนต้องมานึกถึงโรงเรียนของนักเรียนเองนะคะว่าในโรงเรียนของเรา you have to write a mind map.From the school context, football field. If you like it, you can write it down. เราเขียนคำศัพท์นี้เพื่ออะไรนะคะ เดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียนนะคะ ประมาณ3ประโยคก็ได้นะคะสั้นๆเพื่อได้บอกเล่ากับเพื่อนๆปลายทางให้ฟังนะคะ เช่น My nice school. วังไกรกังวล is my nice school. There areA swimming pool in front of the school. And we have football field, right? เพื่อสื่อสารให้เราได้รู้ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรในโรงเรียนของเรานะคะ ลองเขียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนบรรยายกันนะคะอย่างแรกนักเรียนเขียนอันนี้ก่อน list คำศัพท์ที่นักเรียนอยากจะใช้ในการบรรยายก่อนแล้วค่อยเริ่มเขียนบรรยายนะคะ Are you ready?
1: Yeah.
0: Let's do it.

right you can write it down นักเรียนเขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนได้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้ว่าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนยังจำโครงสร้างเดิมได้ไหมยังจำ there is there are ได้อยู่ไหม there is a swimming pool for example my school has swimming pool หรือ there is a swimming pool it's okay take a look at your worksheets first นักเรียนสามารถดูนะคะโครงสร้างประโยคจากใบงานได้หรือใบงานเก่าๆของเรียนนักเรียนก็นำมาดูได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้พรีเซนต์นะคะวันนี้ไหนลองเขียนดูซิ take your time

0: Everyone, thumbs up, thumbs up. Now, I think I can choose one of our students who can present you. Okay, she works. Okay.
1: Victory and swimming pool. I love my school very much.
0: Clap your hand for your friend. Good job. เขาก็เขียนสั้นๆนะคะเขียนชื่อบอกชื่อบอกอายุแล้วก็บอกว่าโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปทบทวนแล้วก็เขียนตามได้ดูสามารถดูบทความเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาแรปอัพด้วยภาพที่นักเรียนได้ใช้ในตอนต้นนะคะeveryone can you show me the picture of the first place show the picture please okay check your picture first a place where people eat at where is itอันที่ที่เราเรียนหนังสือ What is it? Where is it? Show me the picture. And can you pronounce the words together? It is classroom. Very nice. The next one, a place that has many kinds of book for people to read or borrow. สถานที่ใดเอ่ย There are a lot of books. What is it?
2: Library.
0: The fourth one, the placeequipped for experimental study in the science อะไรที่เรามีอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆ Where is it? The Pronounce this word again. Laboratory. Very nice. Okay, the next one. A place where students can do exercise. Where is it? Gym. Gymnasium. Very nice.โอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ My Dream School เราจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนมาใช้กับบทเรียนนี้กันซึ่งจะเป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยที่3นั่นเองนะคะโอเค everyone have you finished your work เรียบร้อยแล้วนะคะโอเค eyes on me first okay thanks for your attention I hope you can use a lot of vocabulary for today okay and don't forget to beplease with your school อย่าลืมยินดีกับโรงเรียนที่เราอยู่ตอนนี้

0: ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยรวมถึงการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เพื่อให้นักสาวชนทหารมีอุดมการความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตสำนึกรับผิดชอบในประเทศชาติในฐานะกำลังพลของกองทัพบกต่อไปเรามาดูความหมายของชนชาติชนชาติหมายถึงกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันเราสังเกตได้ง่ายเลยก็เราดูจากแต่ละภูมิภาคเช่นเอเชียยุโรปแอฟริกาหรืออเมริกาก็จะมีความแตกต่างทั้งวัฒนธรรมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆเราก็จะดูออกได้ง่ายเกี่ยวกับชนชาตินะครับต่อไปชนชาติไทยหมายถึงกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมพูดภาษาตระกูลไทยกระไดที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นประเทศไทยรวมถึงกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทยทั้งในประเทศและนอกประเทศดังเช่นกลุ่มชนชาติไทยทางตอนใต้ของจีนทางตอนเหนือของอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าบางส่วนทางตะวันตกของเวียดนามและประเทศลาวชาติไทยหรือคนชาติไทยเริ่มมีการนำมาเรียกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2451เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปและเสด็จตรงไปยังเมืองจันทบุรีเพราะเมืองนี้ถูกฝรั่งเศสยึดครองไปเป็นประกันในคราววิกฤตการณ์ร.ศ.112และไทยเพิ่งได้รับคืนมาในโอกาสนี้ทรงกล่าว
1: สรุปด้วยว่าไทยเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่กว่าจีนเสียอีกพอได้อ่านงานเขียนของวิลเลียมแล้วคุณวิจิตรมาตรก็เขียนสรุปว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไตในหนังสือหลักไทยและต่อมาถูกบรรจุลงในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการแต่ในกระดูกของคนจีนตอนใต้มีลักษณะที่คล้ายกับกระดูกของคนไทยในอีสานนอกจากนี้ในมณฑลกวางสีก็ใช้ภาษาตระกูลไตที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยทุกวันนี้จนกระทั่งมีคุณหมอกลุ่มหนึ่งออกมาทุบทฤษฎีว่าเราไม่ได้มาจากตอนเหนือแต่เราเคยเป็นชาวเกาะมาก่อนต่างหากพอถ้าดูจากกลุ่มเลือดแล้วคนไทยมีหมู่เลือดและความถี่ของยีนส์ที่คล้ายกับคนอินโดนีเซียมากกว่าแต่ก็โดนต้านอยู่ดีเพราะมันไม่สมเหตุสมผลที่เราจะอพยพจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมาที่ที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าจนมาถึงแนวคิดสุดท้ายหรือจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้มาจากไหนทั้งนั้นสุจิตวงเทศนักโบราณคดีเจ้าของรางวัลศิลปินแห่งชาติออกมายืนยันว่าเราก็เป็นคนแถวนี้กันมาตั้งนานแล้วแต่เคยอยู่แยกกันเป็นแคว้นๆเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันมีภาษาใกล้ๆกันก่อนจะมารวมเป็นชาติเดียวกันและใช้ชื่อว่าเป็นคนไทย

0: ไม่นานมานี้การเจอโครงกระดูกโบราณที่กาญจนบุรีเป็นอีกหลักฐานที่ยืนยันแนวคิดนี้เพราะกระดูกมีอายุประมาณ 3,000 กว่าปีและมีลักษณะที่ตรงกับโครงกระดูกของคนไทยในทุกวันนี้ท้ายที่สุดแล้วคนไทยมาจากไหนยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างแต่ครั้งต่อไปที่เริ่มมองหาว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีเทือกเขาอัลไตก็อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เลวทีเดียว
1: หลังจากที่พวกเราได้ดูวิดิทัศน์ไปนะครับแล้วก็เห็นแนวความคิดของนักวิชาการแต่ละแนวความคิดว่าถิ่นกำเนิดของไทยเนี่ยมาจากไหนบ้างเรามาดูในเนื้อหานะครับสำหรับแนวความคิดแรกก็คือเป็นแนวความคิดของวิลเลียมคริสตันลอสมีแนวความคิดว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอันไตและอพยพลงมาทางใต้หมอดอสแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยเป็นเชื้อสายมองโกและเป็นชาติที่เก่าแก่กว่าฮิบรูและจีนซึ่งเรียกกันว่าไอ้ลาวหรือต้ามุงรวมทั้งไทยยังเป็นเจ้าของถิ่นเดิมของจีนมาก่อนจีนตั้งแต่ 2,200 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยมีขุนวิจิตรมาตาหรือรองอมาตย์โทสง่ากาญจนพันธ์เป็นนักวิชาการไทยผู้สืบทอดแนวความคิดของหมอดอสได้อธิบายไว้ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางเทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดของมองโกภายหลังอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มแม่น้ำมงโหและแม่น้ำยางซีเกียงตั้งอาณาจักรของตนเองชื่อว่าไอ้ลาวมีนครลุงนครปาและนครเงี้ยวเป็นราชธานีและในราว300ปีก่อนพุทธศักราชไทยเริ่มถูกจีนลุกลานจนต้องล่นถอยลงมาทางใต้แต่แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดของทฤษฎีเก่าซึ่งนักวิชาการบางท่านก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะอพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่จนมาถึงทางใต้ได้ต่อไปแนวความคิดที่2เป็นแนวความคิดของแตเรอองเดลาคูเปอร์เป็นนักภาษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนมีแนวความคิดว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนของประเทศจีนแล้วอพยพลงมาทางใต้ลาวลีได้ค้นคว้าหลักฐานจีนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงถิ่นที่อยู่ของชนชาติไทยอยู่ในมณฑลเสฉวนปัจจุบันเคลื่อนย้ายลงมาสู่มณฑลยูนนานก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เป็นเมืองต้าลีหรือต้าลีฟูในมณฑลยูนนานจนพุทธศตวรรษที่18จึงถูกจีนสมัยราชวงศ์มองโกลุกรานชาวไทยจึงอพยพลงทางใต้อยู่ในบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันอยู่แล้วจากการสำรวจและขุดพบที่บริเวณสองแควน้อยและแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีและคณะสำรวจไทยเดนมาร์กในปีพุทธศักราช2503ถึง2505และในปีพุทธศักราช2509รวมทั้งการสำรวจการขุดพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดได้ในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสรุปว่าโครงกระดูกคล้ายกับกระดูกคนไทยเกือบทุกอย่างซึ่งสรุปจากหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมีร่องรอยของผู้คนที่อาศัยตั้งแต่ยุคหินเก่าและเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ต่อไปมาดูเกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับเมืองสีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ในสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมโบราณจากอินเดียและวัฒนธรรมทาวาลวดีแหล่งอื่นๆโดยมีหลักฐานการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุประมาณ 2,000 ปีและศิลปกรรมต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานว่ามนุษย์เคยอยู่อาศัยมาก่อนและศิลปกรรมต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานว่าเมืองสีเทพเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่านครวัดนครธมของเขมรมากกว่า700ปีเมืองสีเทพได้บูรณะโดยกรมศิลปากรจนแล้วเสร็จได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อวันที่19กันยายนปี2566เป็นมรดกโลกอันดับที่7ของประเทศไทยปัจจุบันตั้งอยู่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ่อนการสถาปนาอาณาจักรและการคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของเขมรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ได้เสื่อมอำนาจลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของผู้นำไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรไทยจารึกวัดสีชุมได้บอกเล่าเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยว่าเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนขอมสมาร์ทโขนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยผู้นำไทยสองคนคือพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมชาวไทยขับไล่พวกขอมออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองสืบต่อกันมา9พระองค์เมืองต่างๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงยมน่านได้พัฒนาขึ้นจากชุมชนทางการค้าโบราณระหว่างกลุ่มบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงกับบ้านเมืองในลุ่มน้ำน่านบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตกไปถึงฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ถึงอ่าวไทยนครศรีธรรมราชขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏชื่อเมืองต่างๆในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่น่าศึกษายิ่งคือมีระบบการจัดผังเมืองอย่างชาญฉลาดพบว่ากรุงสุโขทัยมีร่องรอยคูน้ำคันดินกำแพงเมืองมีการระบายน้ำจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองไปลงแม่น้ำยมยามน้ำหลากมีตะพังเก็บกักน้ำมีสรีดพงหรือทำนบพระร่วงผันน้ำมาเก็บกักไว้ใช้ในยามแล้งข้อความในจารึกหลักที่1ยังแสดงย่านที่อยู่อาศัยย่านตลาดการค้าไร่นาและบริเวณศูนย์กลางทางศาสนาประกอบด้วยพระอารามใหญ่น้อยสถูปเจดีย์พระรูปมากมายเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงของสุโขทัยนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจึงให้สถาปนาพระอารามใหญ่น้อยทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีสร้างพระบรมธาต
1: ุในขณะที่พระชนมายุได้19พรรษาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ยังทรงครองราชอยู่ขุนสามชนซึ่งเป็นเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพมารุกรานสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเตรียมจัดทัพออกไปสู้รบกับขุนสามชนพระราชโอรสรามราชได้ทรงขอพระราชานุญาตโดยเสด็จไปในการทัพด้วยในขณะที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์กำลังกระทำยุทธาถีกับขุนสามชนเกิดเพียงพ้ำพระราชโอรสรามราชได้ใส่ช้างเข้าขวางกระทำยุทธาถีกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะหลังจากการศึกครั้งนี้ทรงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่ารามคำแหงการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นแบบปิตุราชาธิปไตยหรือพ่อปกครองลูกราษฎรในสมัยนั้นค้าขายกันได้อย่างเสรีไม่มีการเรียกเก็บจังกอบหรือภาษีผ่านทางผู้ใดล้มตายลงทรัพย์มรดกก็ให้ตกแก่บุตรหากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาทก็สามารถที่จะไปสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเพื่อถวายฎีกาพ่อขุนรามคำแหงจะเสด็จออกว่าความด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาไว้ที่กลางดงตาลในวันธรรมสวนะหรือวันพระก็ให้พระสงฆ์ขึ้นนั่งแท่นเพื่อแสดงธรรมแก่ประชาชนส่วนในวันธรรมดาจะเสด็จขึ้นประทับเองประชุมขุนนางต่างว่าราชการการประดิษฐ์อักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ทรงดัดแปลงมาจากอักษรขอมหวัดและอักษรไทยเดิมซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรมอญและพยัญชนะทั้งหมด39ตัวศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่1

0: โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวดอยู่ทรงค้นพบเมื่อวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2370ด้านศาสนาในสมัยสุโขทัยจะเป็นศาสนาพุทธมีอยู่2นิกายก็คือเถรวาทและมหายานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานอยู่ณกรุงสุโขทัยจนกระทั่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาจนทุกวันนี้การสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยเรามาไล่ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีพุทธศักราช1800พ่อขุนบางกลางหาวประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นอิสระและสถาปนาราชวงศ์พระล่วงขึ้นณกรุงสุโขทัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในปีพุทธศักราช1820พ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุได้38พรรษาอาณาจักรไทยในสมัยนั้นแผ่กว้างใหญ่ไพศาลมากต่อไปในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์แบบลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1835พ่อขุนรามคำแหงทรงสร้างหลักศิลาจารึกในปีพุทธศักราช1843พ่อขุนรามคำแหงเสด็จประพาสเมืองจีนได้นำช่างปั้นเคลือบดินเผากลับมาไทยด้วยและโปรดให้สร้างโรงงานขึ้นที่เมืองสวรรคโลกในปีพุทธศักราช1850อัญเชิญพระพุทธสีหิงซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช700ในศรีลังกาจากนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานไว้ณสุโขทัยต่อมาถูกอัญเชิญประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปปีพุทธศักราช1860พ่อขุนรามคำแหงเสด็จสวรรคตครองราชอยู่นาน40ปีพญาเรือไทยขึ้นครองราชสมบัติต่อไทยเริ่มเสื่อมอำนาจทำให้ไทยต้องเสียเมืองไปมากจนอาณาจักรสุโขทัยสิ้นสุดลงจนในปีพุทธศักราช2127หลังจากที่สมเด็จพระเลศวรมหาราชชนะศึกที่แม่น้ำสะตงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เทหัวเมืองเหนือทั้งปวงเมืองพิษณุโลกสองแควเมืองสุโขทัยเมืองพิชัยสวรรคโลกกำแพงเพชรพิจิตรและพระบางลงมาไว้ที่อยุธยาเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่หัวเมืองเหนือทั้งหมดจึงกลายเป็นเมืองร้างเป็นการสิ้นสุดรัฐสุโขทัยโดยสมบูรณ์เรามาดูพระมหากษัตริย์ยุคกรุงสุโขทัยในราชวงศ์พระล่วงนะครับก็จะมีกษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์ประกอบด้วย1พ่อขุนศรีอินทราทิตย์2พ่อขุนบานเมือง3พ่อขุนรามคำแหง4พญาเรือไทย5พญาง่วนำถุม6พระมหาธรรมราชาที่1หรือลิไทย7พระมหาธรรมราชาที่2 8พระมหาธรรมราชาที่3หรือสายลือไทย9พระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมปานก็เป็นการสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัยต่อไปเข้าสู่ในยุคที่2นะครับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่
1: พระราชพงศาวดารจดหมายเหตุรวมทั้งเอกสารของชาวต่างชาติกล่าวถึงการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยสอดคล้องกันว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นณบริเวณหนองสนูเมื่อพุทธศักราช1893ความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนาและปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดมีเพียงตำนานและนิทานเล่าสืบต่อกันมาเช่นเรื่องเท้าแสนปมเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนมีพระโอรสเป็นผู้มีบุญนอนเปลทองคำจึงได้นามว่าเจ้าอู่ทองได้มาสร้างนครใหม่ที่ตำบลหนองสนูเมื่อราชาพิเศษจึงมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีในพงศาวดารเหนือพงศาวดารโยนกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาต่างเล่าถึงความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองแตกต่างกันแม้แต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองครองเมืองอู่ทองมาก่อนต่อมาเกิดอหิวาตกโรคระบาดจึงอพยพผู้คนมาสร้างกรุงศรีอยุธยาแต่การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองอู่ทองได้ระบุว่า

0: มืองอู่ทองร้างไปก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยากว่า200ปีข้อสันนิษฐานนี้จึงเป็นปาณีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยในพุทธศตวรรษที่19สืบต่อมาอีก4ศตวรรษวัฒนธรรมและความเจริญของอยุธยายังคงสืบต่อมายังกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์จนถึงทุกวันนี
1: ้เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานแผ่นดินโดยกษัตริย์จะส่งขุนนางไปดูแลเมืองอื่นๆของอาณาจักรอย่างเมืองที่ล้อมรอบเมืองหลวงเรียกว่าหัวเมืองชั้นในกษัตริย์จะส่งขุนนางไปดูแลไม่มียศเป็นเจ้าเมืองไม่มีสิทธิ์สร้างกองทัพไม่มีสิทธิ์บัญชาการรบมีระยะปกครองได้เพียงแค่3ปีและจะผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนเมืองใหญ่ที่ตั้งไกลออกไปกษัตริย์จะส่งขุนนางไปในฐานะเจ้าเมืองประชาชนของเมืองนั้นจะขึ้นกับเจ้าเมืองมีสิทธิ์ตั้งกองทัพมีสิทธิ์บัญชาโดยเมืองที่เล็กกว่าก็ต้องขึ้นกับเมืองที่ใหญ่กว่าเปรียบได้กับพีระมิดยอดของพีระมิดคือกรุงศรีอยุธยาต่อมาคือเมืองราชบรรณาการแต่บางครั้งประเทศราชประกาศเป็นอิสรภาพกษัตริย์ก็ต้องยกทัพไปตีคืนมาร
2: ูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานั้นแบ่งเป็น3ช่วงตามลักษณะการปกครองคือ 1. การปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น 2. ตอนกลาง 3. ตอนปลายการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะเป็นการปกครองเปลี่ยนจากปิตุราชาธิปไตยหรือพ่อปกครองลูกเป็นระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งได้รับอิทธิพลรูปแบบการปกครองมาจากขอมและอินเดียบริหารการปกครองในรูปแบบจัตุสดมแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่เวียงวังคังนาต่อไปการปกครองในสมัยอยุธยาตอนกลางในปี1991ถึง2231มีลักษณะดังนี้ช่วงเวลาการเมืองสมัยอยุธยาตอนกลางได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นหลักในการปกครองแบ่งได้2ช่วงคือช่วงที่1เป็นช่วงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปรับปรุงการปกครองใหม่ทรงแยกการปกครองส่วนกลางเป็น2ฝ่ายคือทหารและพลเรือนโดยมีทหารมีสมุหกลาโหมดูแลและพลเรือนมีสมุหนายกดูแลช่วงที่2ตรงกับสมัยพระเพทราชาทวงดุลอำนาจทางทหารโดยให้สมุหกลาโหมและสมุหนายกดูแลทั้งทหารและพลเรือนโดยแบ่งหัวเมืองใต้ให้สมุหกลาโหมดูแลหัวเมืองทางใต้และพลเรือนส่วนพลเรือนและทหารฝ่ายเหนือให้สมุหนายกดูแลการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายในช่วงปี2231ถึง2310มีลักษณะดังนี้พอถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราชทรงปรับเปลี่ยนอำนาจทางทหารเพื่อถ่วงดุลมากขึ้นโดยให้พระโกษาธิบดีหรือพระคลังดูแลทหารและพลเรือนทางใต้แทนสมุหกลาโหมส่วนสมุหนายกยังคงเหมือนเดิมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยอยุธยาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนปลายนั้นกระทำเพื่อการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางให้มากที่สุดเพื่อถ่วงอำนาจระหว่างเจ้านายและขุนนางไม่ให้เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์นั่นเองสรุปการปกครองในสมัยอยุธยามีการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือพยายามรวมอำนาจการปกครองสู่ส่วนกลางและควบคุมการปกครองหัวเมืองต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพร้อมกับพยายามจัดรูปแบบการปกครองเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มเจ้านายและขุนนางซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการปกครองดังนั้นสมัยอาณาจักรอยุธยาจึงเกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางตลอดจนสิ้นอยุธยาต่อไปเรามาเข้าเรื่องการเสียกรุงนะครับการเสียกรุงครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรพม่าและอาณาจักรอยุธยาอันเป็นผลมาจากความต้องการของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งต้องการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชฎร์และถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามช้างเผือกในปีพุทธศักราช2106ที่ทรงตีกรุงศรีอยุธยาไม่สำเร็จความขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกจนกระทั่งสมเด็จสวนมหาราชทรงประกาศเสรีภาพให้กับอาณาจักรอยุธยาในอีก15ปีต่อมาต่อไปจะให้ดูวีทัศน์การเสียกรุงครั้งที่1และการกอบกู้เอกราชนะครับ
3: ประวัติศาสตร์ชาติไทย

0: Captain. ในปีพุทธศักราช 2111 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคตสมเด็จพระมหินทราธิราชขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่16
1: ราชาเจ้าสูงพระเจริญ

0: ีหรือที่เราจะไม่เด็ดอโยธยามาก่อนที่คนอื่นจะเด็ดไปครอง
1: พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้ยกทัพใหญ่เป็น7กองทัพรวมพลได้ประมาณ 500,000 ยกมาทางด่านแม่ละเมาในเดือน11ปีมะโรงพุทธศักราช2111เวลานั้น
2: เราเล่นศึกมาก็นานโขแต่ต้นคิมหันจะเข้าปลายวสันก็ยังเย็บก็อยุธยาไม่ได้
3: ที่หาเข้าฤดูน้ำหลากซึ่งก็อีกไม่ช้าไม่นาน
1: พระเจ้าหงสาวดีพยายามตีกรุงศรีอยุธยาก็ตีไม่ได้พระเจ้าหงสาวดีจึงส่งพระยาจักรีซึ่งถูกนำตัวไปหงสาวดีพร้อมกับพระราเมศวรคราวสงครามช้างเผือก
4: เข้าไปเป็นไส้ศึกในอยุธยาพระมหินก็คงจะมีคลางแคลงสงสัย
2: ข้าคือออกยาจักรีข้ารอบนี้จากที่กุมคุมขังของพม่ามอนมาได้พวกเจ้าต้องเร่งนำพาข้าไปเข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวบัดเดี๋ยวนี
1: ้โดยทำเป็นว่าหนีมาได้เข้ามาเป็นไส้ศึกในกรุงศรีอยุธยาม
5: าช่วยข้ากันข้าขอมอบอาญาสิทธิ์ให้แก่ออกยาจักรีเป็นแม่ทัพคุมกำลังปกป้องอโยธยาย
1: ุยงให้สมเด็จพระมหินทราธิราชเข้าพระทัยผิดในพระศรีเสาวราชน้องยาเธอซึ่งเป็นผู้บัญชาการรบกับข้าศึกอย่างเข้มแข็งจนถูกสำเร็จโทษนอกจากนั้นยังโยกย้ายผู้มีหน้าที่สำคัญและเข้มแข็งจนการรักษาพระนครอ่อนแอและส่งสัญญาณให้พม่าเข้าโจมตีพร้อมกันทุกด้านในที่สุดก็เสียกรุงแก่พระเจ้าหงสาวดีในวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเสงพุทธศักราช2112รวมเวลาพม่าล้อมกรุงอยู่9เดือนหากไม่มีผู้ทรยศต่อแผ่นดินอีกเพียง1เดือนน้ำเหนือก็จะหลากมาท่วมทับพม่ากรุงศรีอยุธยาถูกย่ำยีทรัพย์สมบัติทั้งของแผ่นดินและของราษฎรถูกริบและกวาดต้อนราษฎรเอาไปเป็นเฉลยเกือบหมดแผ่นดินเหลือไว้ประจำเมืองเพียง 10,000 คนสมเด็จพระมหินทราธิราชและพระญาติวงศ์ราชการถูกนำตัวไปหงสาวดีแต่สมเด็จพระมหินได้ประชวรและสวรรคตในแดนพม่าสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิ
6: รู้จักยุทธหัตถีใน3นาทีเมื่อกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ชาตินักรบหลายคนคงนึกถึงการทำศึกยุทธหัตถีศึกที่ตอกย้ำชัยชนะให้กรุงศรีอยุธยาและทำให้เรามีเอกราชอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์การศึกครั้งสำคัญนี้จะได้รับการถ่ายทอดให้ได้ชมกันในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถีหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการศึกยุทธหัตถีถือเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแห่งการรบในสมัยโบราณเพราะเป็นการสู้รบแบบตัวต่อตัวของกษัตริย์หรือแม่ทัพผู้มียศเสมอกันและเป็นการรบแบบสุภาพบุรุษที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับฝีมือของกันและกันซึ่งการรบบนหลังช้างถือเป็นเอกลักษณ์การรบในภูมิภาคอุษาค

0: เน่เท่านั้นเนื่องจากประเทศในแถบนี้มีการนำช้างมาไว้ใช้งานต่างๆมากมายการเลือกช้างเพื่อใช้ในการทำศึกจะต้องเลือกช้างที่มีคดชลักษณ์ที่ดีมีกำลังมากและกำลังตกมันเพื่อไม่ให้เกรงกลัวข้าศึกและเสียงโห่ร้องของทหารบนหลังช้างจะมีผู้ช่วยทำหน้าที่ส่งอาวุธและอานัตสัญญาณต่างๆอยู่กลางช้างซึ่งมักจะเป็นพระบรมวงศ์หรือนายทหารใกล้ชิดมีนายท้ายคอยบังคับช้างให้วิ่งไปข้างหน้าและมีนายทหารผู้เชี่ยวชาญการศึกคอยอารักขาเท้าช้างทั้ง4ด้านเรียกว่าจตุลังคบาทสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135โดยกองทัพหงสามีไพร่พลถึง 250,000 นายและสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงช้างนามว่าพรายภัทรกรส่วนฝ่ายอยุธยามีไพร่พลเพียง 100,000 นายเท่านั้นและสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาชัยยานุภาพเมื่อทัพหงสาวดียกมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกพลออกรับศึกณตำบลหนองสาหร่ายระหว่างการศึกช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรวิ่งตกมันฝ่าข้าศึกเข้าไปในกองทัพหงสาโดยมีทหารเพียงไม่กี่นายติดตามไปด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเสียเปรียบข้าศึกจึงประกาศท้าทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเพื่อเป็นเกียรติแก่แผ่นดินการทำยุทธหัตถีครั้งนี้จึงได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นมหาศึกที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูม
1: ิเรามาดูการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่2นะครับในสมัยพระเจ้าเอกทัตในปีพุทธศักราช2310มีสาเหตุด้วยกัน2สาเหตุก็คือ 1. คนไทยแตกความสามัคคี 2. พระเจ้าเอกทัต
2: หลายพระองค์ต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่เครือญาติโดยมีเจ้าฟ้า3พระองค์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเจ้าฟ้าเอกทัตเจ้าฟ้าอุทุมพรโดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรโดนฟ้องว่าไม่มีความสัมพันธ์กับนางสนมของพระบิดาจึงถูกต้องอาญาจนสิ้นพระชนและให้เจ้าฟ้าอุทุมพรสืบราชสมบัติได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอุทุมพรเจ้าฟ้าเอกทัตไม่ยอมจึงมาอ้างความชอบธรรมตั้งตนเป็นกษัตริย์พระเจ้าอุทุมพรจึงเรียกไปมนวลเจ้าฟ้าเอกทัตจึงได้ครองราชปกครองอาณาจักรอยุธยากล่าวกันว่าพระเจ้าทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขการค้าขายเจริญก้าวหน้าแต่บ้างก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าเอกทัตทรงทำให้บ้านเมืองถดถอยพระชายามีอำนาจเท่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทำผิดร้ายแรงเดิมจะต้องถูกประหารก็เปลี่ยนให้ริบทรัพย์มาเป็นของพระชายาเชื้อพระวงศ์บางคนไม่พอใจจึงตั้งตนเป็นกบฏหวังจะเป็นใหญ่โดยมีการสนับสนุนจากขุนนางและชาวบ้านแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทำให้อยุธยาตกต่ำเสื่อมถอยพระเจ้าอลองพยาของพม่าทราบถึงปัญหาในอยุธยาจึงชิงประกาศสงครามเพื่อหวังเอาอยุธยาเป็นเมืองขึ้นแต่กลับสวรรคตในขณะทำศึกและได้พ่ายแพ้กลับไปฝั่งอยุธยาได้โอกาสจึงตอบโต้โดยส่งทูตไปยั่วยุให้ประเทศราชของพม่าแข็งเมืองพระเจ้ามังระกษัตริย์ใหม่ของพม่าจึงมีบัญชาให้เนเมียวสีหบดีและมังมหานรทาไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งเมืองให้หมดทัพเนเมียวสีหบดีเข้าตีในแคว้นล้านช้างเชียงตุงเชียงใหม่ได้รับชัยชนะได้กำลังพลจำนวน 20,000 คนทัพมังมหานรทาเข้าตีที่ถวายทัพพระเจ้ามังระเข้าตีที่เมืองมณีปุระและยกทัพไปรวมกันกับมังมหานรทารวมกำลังพล 30,000 คนแล้วจึงประกาศศึกกับอาณาจักรอยุธยาเพราะต้องการที่จะทำลายอิทธิพลของอยุธยาให้หมดไปจะได้ไม่มีใครมายุยงอีกโดยพระเจ้ามังระได้ประกาศว่าหัวเมืองใดยอมเข้าเป็นพวกแต่โดยดีส่งคนส่งเสบียงมาจะเว้นไว้แต่หัวเมืองใดขัดขืนจะเผาให้สิ้นฝั่งอยุธยาได้รู้ข่าวพระเจ้าเอกทัตระดมเกณฑ์ทหารได้ 60,000 คนโดยวางกำลังไว้ที่กาญจนบุรีสุโขทัยพิษณุโลกและเตรียมกองทัพไว้ตั้งรับในกรุงศรีอยุธยาพม่าเปิดฉากการโจมตีทัพเนเมียวสีหบดีเริ่มตีจากเมืองลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกจนถึงกรุงศรีอยุธยามังมหานรทาแบ่งการโจมตีเป็น3ทางทางแรกมอตมะไปสุพรรณบุรีทางที่2มฤตตนาวสีชุมพรเพชรบุรีนนทบุรีทางที่3ถวายกาญจนบุรีและทั้ง3ทัพรวมกันที่กรุงศรีอยุธยาโดยมีการต้าน

0: ฐานที่เล็กน้อยก็สามารถยกทัพมาถึงกรุงศรีเพราะหัวเมืองต่างเกรงกลัวกองทัพของพม่าพระเจ้าเอกทัตจึงให้สร้างค่ายล้อมเมืองขึ้น8แห่งในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2309พม่าได้ลุกคืบไปอยู่ใกล้กำแพงเมืองสร้างค่าย27ค่ายล้อมรอบกรุงศรีพวกขุนนางต่างรู้ว่าอย่างไรกรุงศรีต้องแพ้พม่าแน่นอนจึงได้พากันหนีเอาตัวรอดไปก่อนพม่ายึดค่ายของกรุงศรีได้จนครบและเริ่มเผาล่ากำแพงเมืองจนพบค่ำของวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กำแพงส่วนหนึ่งทลายลงมาทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายพม่าได้เข็นฆ่าข่มขืนหญิงสาวอีกทั้งยังเผาวัดพระราชวังบ้านเรือนต่างๆกล่าวกันว่าไฟได้ลุกท่วมกรุงศรีอยุธยา7วัน7คืนกว่าจะมอดหลงเหลือแต่เพียงซากจนถึงทุกวันนี้เราแพ้สงครามครั้งนี้เพราะอะไรเพราะความแข็งแกร่งของพม่าหรือเพราะเราที่อ่อนแอถ้าจะเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันทุกวันนี้เราต่างจากเดิมบ้างหรือเปล่าการตั้งตนเป็นกบฏเป็นฝักเป็นฝ่ายสู่การตั้งพันธมิตรและกลุ่มแนวร่วมการช่อโกงของขุนนางสู่การคอร์รัปชันของข้าราชการการแย่งชิงอำนาจในสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่การแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเรารู้ประวัติศาสตร์แต่เรากำลังเดินทางซ้ำรอย
1: เราได้ดูวิถีการเสียกรุงศรีไปทั้งสองครั้งนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้พักประจำชั่วโมง10นาทีพบกันในชั่วโมงต่อไปในเวลา10นาฬิกาเชิญพักได้ครับ

0: www.ac.th. สมัครเป็นเสริมการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv 4ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2500

ราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

ทองแต่เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์จึงอพยพผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ที่หนองสนนหรือบึงพระรามและทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของคนไทยซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์อู่ทองในปีพุทธศักราช1893ผลต่อการพัฒนาของกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและมีชัยภูมิเหมาะสมทั้งทางด้านยุทธศาสตร์และสามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกทำให้กรุงศรีอยุธยาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างมั่นคงและเป็นศูนย์กลางอาณาจักรของคนไทยมาได้417ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช1893ถึง2310โดยมีพระมหากษัตริย์รวมทั้งสิ้น33พระองค์และมีราชวงศ์ปกครองถึง5ราชวงศ์เหตุการณ์ที่2ในปีพุทธศักราช1998เนื่องจากมะละกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองมลายูมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าสำคัญบริเวณข้ามมาอยู่ข้าวสมุทรมลายูในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงส่งกองทัพ บุกไปตีมะละกาในปีพุทธศักราช1998เพื่อต้องการได้เป็นเมืองขึ้นผลต่อการพัฒนาของกรุงศรีอยุธยาอยุธยาได้มะละกาเป็นเมืองขึ้นและหัวเมืองลายทางที่กองทัพอยุธยาเคลื่อนทัพผ่านได้เข้ามาอ่อนน้อมต่ออยุธยาเช่นปัตตานีไซบุรีเป็นต้นทำให้อยุธยาได้รับเครื่องราชบรรณาการจากเมืองเหล่านั้นสงครามยุทธาถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระมหาอุปราชาผลต่อการพัฒนาของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะสงครามยุทธาถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาทำให้อยุธยาว่างเว้นสงครามกับพม่าเป็นเวลานานจึงสามารถพัฒนาบ้านเมืองและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรอยุธยาต่อไปเหตุการณ์ที่4ในปีพุทธศักราช2226อยุธยาได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตอนเดินทางกลับฝรั่งเศสได้ส่งคณะทูตซึ่งมีเชวาเลียเดอโซมองเป็นหัวหน้าเดินทางมาด้วยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์อุปถัมภ์การเผยแพร่ศาสนาคริสต์และขอลัทธิพิเศษผิดจุดและขอสิทธิพิเศษทางการค้าผลต่อการพัฒนาของกรุงศรีอยุธยาความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสส่งผลต่อความมั่นคงของอยุธยา

ยาคือสามารถขจัดอิทธิพลของฮอลันดาที่จะคุกคามยุทธยาได้แต่ทำให้ฝรั่งเศสมีอิทธิพลทางการเมืองและการทหารในอยุธยาจนต้องเกิดการขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกไปตอนสิ้นแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยุธยาได้รับศิลปะวิทยาการหลายด้านจากฝรั่งเศสเช่นการสร้างตึกอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปการสร้างระบบประปาการฝึกหัดทหารตามแบบอย่างฝรั่งเศสความรู้ทางด้านดาราศาสตร์การแพทย์เป็นต้นเรามาดูเกี่ยวกับปฐมกษัตริย์ในสมัยอยุธยานะครับแบ่งเป็น5ราชวงศ์มีกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์นะครับประกอบด้วยราชวงศ์แรกนะครับว่าราชวงศ์อู่ทองครั้งที่1ก็จะมี1สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทอง2สมเด็จพระรามเมศวรต่อไปราชวงศ์สุพรรณภูมิครั้งที่1ก็จะเป็นองค์ที่3สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพระง่วง4สมเด็จพระเจ้าทองรันหรือเจ้าทองจันทร์ต่อไปราชวงศ์อู่ทองครั้งที่2ก็จะมีสมเด็จพระราเมศวรขึ้นครองราชเป็นครั้งที่2นะครับและ5สมเด็จพระรามะราชาธิราชต่อไปราชวงศ์สุพรรณภูมิครั้งที่2ก็จะเป็นองค์ที่6สมเด็จพระอินทรราชาหรือเจ้านครอินทร์7สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพญา8สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ9สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 10สมเด็จพระบรมผิดหยุดสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 11สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือหน่อพุทธางกรูล12พระราชาธิราช13สมเด็จพระชยราชาธิราช14พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าส่วนขุนวรวงศาธิราชไม่ได้รับการยกย่องนะครับเนื่องจากครองราชแค่42วัน15สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือพระเจ้าช้างเผือก16สมเด็จพระมหินทราธิราชต่อไปราชวงศ์สุโขทัยประกอบด้วย17สมเด็จพระสันเพชรที่1หรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช18สมเด็จพระสันเพชรที่2หรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช19สมเด็จพระสันเพชรที่3หรือสมเด็จพระเอกาทศรส20สมเด็จพระสันเพชรที่4หรือสมเด็จพระศรีเสาวภาค21สมเด็จพระบรมราชาที่1หรือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม22สมเด็จพระบรมราชาที่2หรือสมเด็จพระเชษฐาธิราช23สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ต่อไปราชวงศ์ประสาททอง24สมเด็จพระสันเพชรที่5หรือสมเด็จพระเจ้าประสาททอง25สมเด็จพระสันเพชรที่6หรือสมเด็จเจ้าฟ้าชยะ26สมเด็จพระสันเพชรที่7หรือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา27สมเด็จพระธรรมาราพระรามาธิบดีที่3หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อไปราชวงศ์บ้านภูหลวงนะครับประกอบด้วย28สมเด็จพระเพชรราชา29สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดีหรือพระเจ้าเสือ30สมเด็จพระสันเพชรที่9หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ31สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ32สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัด33สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตก็สิ้นสุดกรุงสุโขทัยในพระองค์ที่33ต่อไปเข้าสู่ยุคที่3ก็คืออาณาจักรธนบุรีในปีพุทธศักราช2310ถึง2325รวมทั้งสิ้น15ปีเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชการทำสงครามกับพม่าทั้งสิ้น9ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2310เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้นและได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอีก7เดือนถัดมาโดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและรวบรวมแผ่นดินให้กลับมา

0: เป็นปึกแผ่นอีกครั้งเช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามหลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราชต่อไปจะให้ชมวิดิทัศน์ครับ
1: ขยายอำนาจรุกรานสยามประเทศโดยแต่งตั้งสองแม่ทัพใหญ่คือมังมหานรทาและเนเมียวสีหบดีให้ยกสองทัพใหญ่มาปิดล้อมกรุงอโยธยาเมื่อปีจอพุทธศักราช2309ภายในพระนครเกิดความอดอยากแร้นแค้นในขณะนั้นพระเจ้าตากดำรงตำแหน่งพญาวชิรปาการเจ้าเมืองตากตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัยสงครามได้กำลังวางแผนตีฝ่าวงล้อมของเหล่าทัพพม่าข้าศึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือนยี่ปีจอเมื่อพระเจ้าตากเดินทัพถึงบ้านสามบัณฑิตก็ได้พบกับพระภิกษุสามรูปพระภิกษุทั้งสามได้แนะนำให้พระเจ้าตากเสด็จไปยังบ้านพรานนกแต่ระหว่างทางทัพของพระเจ้าตากได้ถูกทหารพม่าล้อมเอาไว้และในขณะที่กำลังตะลุมบอลกันอยู่นั้นปรากฏหญิงสาวสองพี่น้องได้ผีชีพเข้าช่วยเหลือจึงเรียกขานสถานที่นั้นว่าโพสาวหานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อทัพพระเจ้าตากฝ่าวงล้อมมาได้แล้วพระองค์จึงเคลื่อนทัพต่อไปยังบ้านพรานนกเพื่อพักทัพแต่ในระหว่างที่หาเสบียงอยู่นั้นก็ได้พบกับทัพพม่าพระเจ้าตากจึงจัดไพร่พลเข้าต่อสู้จนมีชัยเหนือทัพพม่าได้อีกครั้งหลังจากนั้นพระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายที่ชายดงสีมหาโพหรือจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเพื่อรอพรรคพวกที่ติดตามมาไม่ทันเมื่อทัพพร้อมพระเจ้าตากมุ่งหน้าไปยังปากน้ำโจ้โลระหว่างทางก็ได้ปะทะกับทัพพม่าที่ตามติดมาพระเจ้าตากจึงออกอุบายทำทีล่าถอยเพื่อให้พม่าหลงกลมาเจอกับปืนใหญ่ที่รอระดมยิงอยู่จนทัพพม่าแตกพ่ายไปและไม่กล้าติดตามทัพของพระเจ้าตากอีกเลยจากนั้นพระเจ้าตากได้เดินทัพมุ่งหน้าสู่เมืองระยองเจ้าเมืองระยองได้เชื้อเชิญพระเจ้าตากให้ไปตั้งค่ายที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลแต่เหล่ากรมเมืองระยองระแวงว่ากลุ่มของพระเจ้าตากจะคิดการกบฏเพราะในขณะนั้นกรุงอโยธยายังไม่แตกจึงได้สมคบกันปล้นค่ายพระเจ้าตากความทราบถึงพระเจ้าตากการปล้นค่ายจึงไม่สำเร็จและยังเปิดโอกาสให้พระเจ้าตากได้เข้ายึดเมืองระยองมาเป็นของตนอีกด้วยขณะนั้นเจ้าเมืองจันทร์ได้ออกอุบายลวงพระเจ้าตากเข้าเมืองจันทร์เพื่อสังหารเสียพระเจ้าตากหลงเชื่อในอุบายจึงเคลื่อนทัพไปยังเมืองจันทร์แต่ระหว่างทางได้มีข่าวเล็ดลอดถึงแผนการดังกล่าวพระเจ้าตากจึงยกทัพเข้าตีเมืองจันทร์เมื่อยึดเมืองจันทร์ได้แล้วพระเจ้าตากก็เข้าตีเมืองแกลงและเมืองตราดในคราวเดียวกันจากนั้นพระเจ้าตากมีรับสั่งให้ไพร่พลจัดเตรียมทัพเรือเพื่อเคลื่อนทัพเรือเข้าตีเมืองธนบุรีเมื่อตีเมืองธนบุรีแตกแล้วก็เคลื่อนทัพเข้าตีค่ายโพสามต้นของพม่า

แล้วจับสุกี้นายกองประหารที่ค่ายโพสามต้นนั่นเองกรุงอโยธยาจึงกลับมาเป็นไทยอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310รวมเวลาพระเจ้าตากได้กอบกู้เอกราชเพียง7เดือนเท่านั้นนับเป็นพระปีชาสามารถของกษัตริย์ชาตินักรบพระนามว่าพระเจ้าตากสินมหาราช

ฟูความสงบของบ้านเมืองพร้อมสถาปนาราชธานีใหม่ณริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกับวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามสร้างพุทธศักราช2311พร้อมกันกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทำศึกสงครามเกือบตลอดรัชสมัยหลังจากขับไล่ราชศัตรูออกจากพระราชอาณาเขตทรงทำศึกปราบปรามชุมนุมต่างๆรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นทรงทำสงครามปกป้องการรุกรานจากข้าศึก9ครั้งทรงทำสงครามร่วมกับพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครลำปางขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเหนือทั้งหมดส่งผลให้ล้านนาเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามตลอดจนทรงทำสงครามขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางต้นรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวพระราชทานแก่ราษฎรทรงส่งเสริมให้ปลูกข้าวบริเวณรอบๆพระบรมมหาราชวังทรงจัดตั้งยุ้งฉางและสถานที่เก็บเสบียงอาหารในเขตพระราชฐานทรงใช้บริเวณวัดท้ายตลาดเป็นที่ตั้งฉางเกลือสันนิษฐานว่าคือบริเวณพระวิหารภายในวัดโมลีโลกยารามทรงเริ่มค้าขายกับจีนโดยส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีจนเป็นที่ยอมรับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงพระราชทานตราประทับสำหรับการค้าสำเภาช่วยให้สยามฟื้นตัวเศรษฐกิจเข้มแข็งสร้างความมั่นคั่งมั่นคงแก่บ้านเมืองพระราชภารกิจด้านบำรุงพระศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันที่วัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดประดู่ทรงธรรมเป็นพระสังฆราชตั้งพระราชาคณะปกครองพระอารามในเขตกรุงธนบุรีตามแบบแผนเดิมครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระอารามวัดพระศรีมหาธาตุนครศรีธรรมราชแล้วทรงให้อัญเชิญพระไตรปิฎกขึ้นมายังกรุงธนบุรีเพื่อคัดลอกจานไว้ทุกหมวดแล้วอัญเชิญกลับไปยังเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิมทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่งอาทิวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงสถานที่ประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระพันปีหลวงกรมพระเทพามาศบูรณะวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามให้เป็นพระอารามหลวงประจำพระราชฐานเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์พุทธศักราช2321ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามตลอดสมัยกรุงธนบุรีทรงฟื้นฟูศิลปกรรมตามแบบสมัยอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างสมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวงกรุงธนบุรีอย่างประณีตพิถีพิถันกวดขันกันเป็นพิเศษมีพระราชประสงค์ให้มหาชนเข้าใจในเรื่องนรกสวรรค์อย่างถูกต้องประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาแม้จะทรงติดราชการสงครามเกือบตลอดพระชนชีพ
แต่ก็ทรงใช้เวลาว่าง

0: พระราชนิพนธ์วรรณคดีสำคัญเรื่องรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ที่ปรากฏหลักฐานสืบมาได้แก่ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์วิรุณจำบังล้มท้าวมาลีวราชว่าความทศกัณฐ์ตั้งพิธีเผารูปเทวดาและปล่อยม้าอุปการเป็นต้นกรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย15ปีเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองปลายรัชกาลสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งทรงทำสงครามอยู่ที่กัมพูชาต้องเสด็จกลับมาระงับปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสิ้นสุดราชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่งคั่งมั่นคงรากฐานแก่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถาปนาพระมหานครแห่งใหม่สถิตสถาพรสืบเนื่องต่อมาตราบปัจจุบันสมัย
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชครั้งที่2ให้กับกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จและทำพิธีปากดับพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4ขณะมีพระชนมายุได้33พรรษาและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาต่อไปปีพุทธศักราช2311เริ่มปราบชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จเป็นชุมนุมแรกไปปีพุทธศักราช2312ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชสำเร็จยกทัพไปตีเขมรครั้งแรกแต่ไม่สำเร็จในปีพุทธศักราช2314ยกทัพไปตีเขมรครั้งที่2และสามารถปราบเขมรไว้ในอำนาจนายสวนมหาเล็กแต่งโคงพยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีในปีพุทธศักราช2315พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยครั้งที่1แต่ไม่สำเร็จปีพุทธศักราช2316พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยอีกเกิดวีรกรรมพระยาพิชัยดับหักปีพุทธศักราช2317ลบชนะพม่าที่บางแก้วราชบุรีพม่าถูกจับและเสียชีวิตไปมากมายไทยตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2ได้สำเร็จปีพุทธศักราช2318พม่ายกทัพใหญ่มาตีหัวเมืองเหนือแต่ไม่สำเร็จถูกจับเป็นเชลยหลายหมื่นคนในปีพุทธศักราช2321โปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีไปตีเมืองเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาไว้ที่กรุงธนบุรีพระแก้วมรกตประดิษฐ์ไว้ที่วัดอรุณส่วนพระบางคืนไปในสมัยรัชกาลที่1ในปีพุทธศักราช2323เกิดจลาจลในเขมรโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าพระยาสุรสีเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์วิทย์ชัยแต่งอีเหนาคำฉันในปีพุทธศักราช2324ส่งทัพไปปราบจลาจลในเขมรพระยาสันเป็นกบฏในปีพุทธศักราช2325สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325กรุงธนบุรีสิ้นสุดลงต่อไปเข้าสู่ในยุคที่4นะครับก็คืออาณาจักรรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันต่อไปจะให้ชมวิดิทัศน์
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแทนกรุงธนบุรีด้วยพระราชวังเดิมคับแคบขนาบด้วยวัดหลายแห่งบริเวณพื้นที่ริมฝั่งคดโค้งน้ำซะตลิ่งพังทลายอยู่เสมอตรงข้ามกับทางฝั่งตะวันออกบ้านเรือนชุมชน

ยังกระจายไม่หนาแน่นขยายตัวเมืองออกไปได้กว้างขวางพระบรมมหาราชวังศูนย์กลางพระมหานครแห่งใหม่สร้างตามตำราพิชัยสงครามแบบนาคนามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวปราการด้านตะวันตกคูเมืองด้านที่เหนืออ้อมตะวันออกบรรจบด้านทิศใต้สภาพกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่พระสิงหนาถพระอนุชาธิราชทรงเตรียมความมั่นคงแก่พระนครและหัวเมืองทรงนำทัพออกรับข้าศึกถึง9ทัพไทยมีกำลังน้อยกว่าหลายเท่าหากพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ทรงได้รับชัยชนะขับไล่อริราชศัตรูพ้นพระราชอาณาเขตหลังสงคราม9ทัพข้าศึกไม่ได้ยกกองทัพใหญ่ล่วงล้ำเข้ามาอีกเลยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยากยิ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการทั้งด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศาสนาการศิลปะวัฒนธรรมการสงครามระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศตลอดรัชสมัยพระนครสงบสุขร่มเย็นรากฐานความเจริญรุ่งเรืองของรัชกาลต่อมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางการปกครองราชอาณาจักร132ไร่ราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น152ไร่2งานยึดถือแผนผังพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาคือสร้างติดแม่น้ำหันหน้าสู่ทิศเหนือใช้กำแพงเมืองด้านข้างแม่น้ำเป็นปราการแบ่งเขตพระราชวังเป็น3ส่วนพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในต่อมาพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทและอาคารสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะและราชบัณฑิตจัดประชุมสังคายนาชำระพระไตรปิฎกที่วัดนิพพานารามหรือวัดมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารพุทธศักราช 2,331 มีพระราชศรัทธาสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานทั่วพระนครศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาอบรมคุณธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์พระอารามสำคัญคือวัดโพธารามหรือวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่งทรงบูรณะสร้างเสริมใหม่หมดสถานจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ใกล้พระบรมมหาราชวังราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์อีกครั้งปรากฏงดงามเป็นสีสง่าสืบมาก รุงรัตนโกสินทร์มั่นคงเข้มแข็งผู้คนพลเมืองอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าช่างฝีมือและเชื้อชาติต่างๆปรากฏนามสอดคล้องกับชื่อที่มีมาแต่ครั้งกรุงเก่าย่านเก่าครั้งสร้างกรุงแหล่งผลิตงานหัตถกรรมคู่สังคมไทยซึ่งยังคงดำรงคงอยู่สืบมาอาทิบ้านบาทชื่อจากช่างฝีมือตีบาทเหล็กสำหรับพระภิกษุสงฆ์บ้านบุริมคลองบางกอกน้อยใกล้วัดสุวรรณาราม

0: แหล่งตีขันลงหินและเครื่องโลหะบ้านช่างหล่อย่านช่างหล่อพระพุทธรูปและเทวรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าพระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ให้สร้างโบสถ์มัสยิดศาลเจ้าเป็นสถานศรัทธาสำหรับประกอบศาสนกิจของศาสนิกที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารชนต่างชาติต่างศาสนาจึงเข้ามาตั้งหลักแหล่งรอบศาสนสถานสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระปฐมบรมมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์กรุงเทพพระมหานครนครราแห่งความหวังคุ้มพลังแก่อาณาประชาราษฎร์ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงทำรงศรัทธาความเชื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมรุ่งเรืองเฟื่องฟูนับแต่ศักราชแรกแห่งรัตนโกสินทร์ศกตราปัจจุบัน
1: ดูวีทัศน์นะครับวันจักรีจะตรงกับวันที่6เมษาของทุกๆปีรู้ที่มาของวันจักรีไหมครับว่ามาจากไหนวันจักรีนี่คือวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองในวันที่6เมษาหรือวันจักรีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครเรามาดูชื่อเต็มๆของเมืองหลวงของประเทศไทยว่ามีชื่อว่าอะไรนะครับ
2: ทัพที่3คุมกำลังสัก 5,000 ไปตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีคอยคุ้มกันเสบียงและคอยต่อสู้ป้องกันพม่าที่ยกมาทางด่านปองตีกับด่านพระเจดีย์สามมุมทัพที่4ขอทรงโปรดเกล้าเป็นจอมทัพคุมพล 20,000 เตรียมพลยั้งอยู่พระนครคอยเป็นกองหนุนยกไปช่วยทุกทัพการนี้จักทรงดำริเป็นประกาศใด
3: ลบเราจะทำศึกด้วยวิธีนี้
2: พระเจ้าค่ะเราจะรบด้วยหัวใจไทยรักอิสรภาพพระเจ้าค่ะ
3: โอ้ทุกทางเขาลุงยังไม่รอดไม่น่ากลัว

นะครับเป็นศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำการรบกันอีกเลยนะครับสำหรับไทยกับพม่าเรามาดูกรุงรัตนโกสินทร์จะแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญก็ประกอบด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางและตอนปลายเรามาดูกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ด้านการปกครองหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ให้มีการชำระกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตา3ดวงมีเงินถุงแดงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าสำเภาในพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าในสมัยรัชกาลที่3นะครับต่อไปด้านสังคมก็จะแบ่งเป็นชนชั้นผู้นำประกอบด้วยพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางต่อไปชนชั้นผู้ถูกปกครอง

ประกอบด้วยไพ่และธาตุต่อไปพระราชนิพนธ์วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่1ด้านศิลปะวัฒนธรรมก็จะมีนิราศลบพม่าที่ท่าดินแดงรามเกียรติ์ตอนเท้ามาลีวราชว่าความและโปรดเกล้าให้แปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้แก่วรรณคดีไซฮั่นและสามก๊กด้านวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่2นะครับพระราชนิพนธ์วรรณคดีมีเรื่องอีเหนารามเกียรติ์สังทองไกรทองและขุนช้างขุนแผนด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่3นะครับทรงโปรดให้สร้างและบูรณะวัดศิลปะสมัยนี้มีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนเช่นพระอุปวัดราชโอรสมีจารึกบนแผ่นศิลารอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพด้านเศรษฐกิจประกอบอาชีพเศรษฐกรรมผลิตสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นหลักมีการค้าขายภายในอาณาจักรและการค้ากับต่างประเทศโดยใช้เส้นทางทางน้ำค้าขายมีการค้าทางทะเลกับต่างประเทศเป็นระบบผูกขาดสินค้าโดยพระคลังสินค้ารัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับเป็นการพัฒนาสมัยปฏิรูปประเทศเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกประเทศไทยจึงต้องปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยเพื่อให้เจริญก้าวหน้าใกล้เคียงกับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4นะครับยอมทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกก็คือสนธิสัญญาบอลลิงผลเสียของสนธิสัญญาก็คือ1ชาวต่างชาติยอมรับหรือไม่ยอมรับ2การลงโทษแบบจารีตนครบาลของไทย3ไทยต้องสูญเสียอะไรได้ด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่4เริ่มต้นสร้างความเสมอภาคแก่ราษฎรมีการปรับปรุงประเทศด้านการศาลทรงออกรับฎีกาด้วยพระองค์เองทุกวันโกนทําให้พระองค์ทรงทราบทุกสุขของราษฎรโดยตรงพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสมัยปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่4มีคลองภาษีเจริญคลองดำเนินสะดวกเหรียญกษาปดีบุกในสมัยรัชกาลที่4โรงกษาปแห่งแรกของประเทศไทยในสร้างในสมัยรัชกาลที่4วัฒนธรรมการแต่งกายยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคานเข้าเฝ้าอนุญาตให้ราษฎรเฝ้ารับเสด็จได้ด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ทรงดำเนินการปฏิรูปการปกครองแบ่งการปกครองส่วนกลางสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการที่สำคัญพิพากษาคดีพิเศษส่วนสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ทำหน้าที่ถวายคำแนะนำข้อปรึกษาส่วนพระองค์ทรงดำเนินการเป็นรูปการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองระบบมณฑลเสเทศาธิบาลทำหน้าที่ปกครองดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สิทธิแก่ราษฎรที่จะเลือกผู้ปกครองของตนเองในระดับหมู่บ้านและตำบลและมีการจัดตั้งสุขาภิบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นที่ท่าฉลอมเป็นแห่งแรกพระราชทานบัญญัติการปกครองท้องถิ่นร.ศ.116ด้านการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5โรงเรียนกุลสตรีวังหลังเป็นโรงเรียนสำหรับสตรีแห่งแรกโรงเรียนวัดมหาวันนภารามเป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกศุลกากรในปัจจุบันเกตความรู้นะครับรศ112ตรงกับพุทธศักราช2436เกิดจากไทยกับฝรั่งเศสมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงด้านการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6จัดตั้งกรมศึกษาธิการยกฐานะเป็นกระทรวงธรรมการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติประถมศึกษาปีพุทธศักราช2464เป็นรากฐานความเจริญไทยการปรับปรุงระบบเงินตาเหรียญกษาปหนึ่งสลึงและธนบัตรไทยการคลังออมสินเป็นธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการออมทรัพย์ในสมัยตอนปลายครับรัชกาลที่7ถึงรัชกาลที่10พัฒนาการของไทยสมัยรัชกาลโกสินทร์เป็นสมัยประชาธิปไตยช่วงรัชกาลที่6เป็นช่วงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยทำให้คนไทยบางกลุ่มมีความคิดก้าวหน้าเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่6แต่ไม่ประสบความสำเร็จเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตย

0: ไตยในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475โดยกลุ่มราษฎรประกอบด้วยข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยรัชกาลที่7นะครับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2475ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีหลักการที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยด้านการปกครองประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเกิดองค์กรทางการเมืองต่างๆประชาชนมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเกิดการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาทำงานในเมืองจากภาคเกษตรกรรมชนบทมาสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับสังคมเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศตำแหน่งข้าราชการเช่นขุนหลวงพระพญาเกิดชนชั้นใหม่ที่เกิดจากอาชีพธรรมเช่นพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการและเกษตรกรคนไทยนิยมเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและศึกษาต่อต่างประเทศด้านสังคมวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอิทธิพลในวิถีชีวิตเช่นการแต่งกายกิริยามารยาทการรับประทานอาหารค่านิยมเน้นวัตถุนิยมปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรมจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมค่านิยมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมยาเสพติดอาชญากรรมปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินทางสายกลาง3กรอบ2เงื่อนไขประกอบ3กรอบประกอบด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประกอบด้วยความรู้รอบครอบระมัดระวังคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมให้มีความสมดุลมั่งคั่งและยั่งยืนมาดูเหตุการณ์สำคัญก็มีสงครามเก้าทัพกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามอินโดจีนการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเสียดินแดนหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้ลือเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยสำหรับวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนให้ถามมีไหมครับไม่มีก็ขอจบการฝึกอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องถิ่นกำเนิดชนชาติไทยไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ท่านสามชาลหาเราครับลบผู้สอนหมดตรงยกผมตึ้งตรงครับ

0: Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริม

และดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตร

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมก็คือสมัยสุโขทัยและวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปทำอะไรครับไปศึกษานะครับเนื้อหานะครับที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะครับเอาละครับดังนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอ่านลายสือไทยนะครับที่ได้จากการศึกษาจารึกหลักที่1และเข้าใจความหมายโดยเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่คนไทยต้องร่วมกันรักษาไว้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อความที่เป็นไงครับแตกต่างกันออกไปนะครับที่แสดงถึงเรื่องราวในแต่ละด้านเนี่ยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับในขณะที่มีการนำเสนอนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้บันทึกนะครับข้อความบันทึกความรู้นะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปลงในใบงานที่3เรื่องนะครับเป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนาะว่าตนเองไปศึกษามาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอย่างไรเอาละพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกนี้จะเป็นด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ออกมาเตรียมตัวได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม6จะมาเสนอเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ค่ะบรรทัดที่18เมื่อช่วงพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยในน้ำ
3: บรรทัดที่19มีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจักกอบในไพ่รูทางบรรทัดที่10จุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะไข้ค้าช้างค้า

0: บรรทัดที่21จะไข้ค้าม้าค้าใครจะไข้ค้าเงื่อนสรุปประวัติในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21แสดงให้เห็นถึงความเสรีในการค้าขายและการที่ไม่เก็บภาษีผ่านทางโดยคนในสมัยสุโขทัยสามารถค้าขายอะไรก็ได้ตามใจของแต่ละคนโดยไม่จำกัดและไม่เก็บค่าภาษีใดๆค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเด็กๆนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะครับเรามาอ่านข้อความในจารึกอีกรอบนะครับข้อความในจารึกนี้จะอยู่ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21อ่านว่าอะไรครับอ่านไปพร้อมกันนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในไพ่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้านะครับทีนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรเอาล่ะเรามาดูกันก่อนคำแรกคือคำว่าจะกอบจะกอบหมายความว่ายังไงครับเก่งมากนะครับจะกอบหมายความว่าค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับที่รัฐเรียกเก็บจากไพ่ที่มีการไปเดินทางค้าขายนะครับใช้คำว่าบ่อเอาจะกอบก็หมายถึงอะไรครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนั่นเองคำต่อมาคำว่าอะไรครับไพ่ลู่ทางขออภัยครับไพ่ลู่ทางนะครับไพ่ลู่ทางไพร่หมายถึงใครหมายถึงใครลูกเก่งมากก็คือประชาชนทั่วไปนะครับส่วนคำว่าลู่ทางคืออะไรครับคือเส้นทางที่ไปมาหรือเส้นทางคมนาคมเมื่อนำมารวมกันก็หมายถึงประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางหรือผู้คนที่ใช้ถนนหนทางนะครับต่อมาเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนสนิทแต่เพื่อนในที่นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงผู้คนราษฎรโดยรวมนะครับซึ่งประโยคนี้จะหมายถึงประชาชนสามารถนำวัวไปขายหรือใช้ม้านะครับขี่ม้าไปขายได้อย่างเสรีนะครับในสมัยก่อนเนาะไม่มีรถยนต์นะครับเหมือนในปัจจุบันก็ทำไมครับใช้ม้าเป็นพาหนะในการที่จะนำสิ่งของเนี่ยไปขายนะครับก็คือจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนะครับใครจักไข้ค้าช้างใครจักไข้ค้าม้าค้านะครับก็คือข้อความนี้หมายความว่าไงครับจักไข้แปลว่าอะไรครับจักไข้คือปรารถนาต้องการส่วนค้าก็คือความหมายโดยตรงอยู่แล้วเหมือนในปัจจุบันก็คือการค้าขายการซื้อขายนะครับดังนั้นในที่นี้จึงมีความหมายว่าไงครับก็คือใครต้องการที่จะขายอะไรก็ให้ขายได้เช่นอยากจะขายม้าก็ขายม้าอยากจะขายช้างก็ขายช้างได้นะครับหรือใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้าเงินเป็นภาษาโบราณแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเงินนะครับก็คือใครอยากจะค้าเงินค้าทองก็ขาเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าอยากจะขายอะไรก็สามารถขายได้อย่างอิสระดังนั้นข้อความที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับในบรรทัดที่18ถึง21ของด้านที่1นี้มีความหมายโดยรวมก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือเมื่อครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้เป็นไงครับเมืองสุโขทัยนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเมืองก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับผู้คนที่สัญจรไปมาก็ทำไมครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางใครที่จะค้าขายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระเสรีเอาละครับจบลงไปแล้วกลุ่มต่อไปศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32

0: ถึง35เป็นของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3อ่ะออกมาเลยครับนักเรียนสามารถนำนะครับข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบค้นออกมานะครับมาดูในช่วงนำเสนอได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม3เราจะมานำเสนอเรื่องศิลาจารึกหน้าที่1บรรทัดที่32ถึง35ค่ะข้อที่32นะคะปากประตูมีกระดิ่งวันหนึ่งอันหนึ่งแขวนไว้ไพ่หน้าค่ะ
2: บรรทัดที่33นะคะปากกลางบ้านกลางเมืองถ้อยมีความเจ็บท้อง
3: บรรทัดที่34นะคะข้องใจมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร่ไปลั่นกระดิ่งค่ะ
4: บรรทัดที่35นะครับอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้
5: วันนี้นะครับเรามีความหมายมา2ตัวอย่างนะครับเจ็บท้องข้องใจหมายถึงเป็นทุกข์มีเรื่องที่ไม่สบายใจข้อที่2นะครับมีถ้อยมีความหมายถึงมีสาระความสำคัญและมีเรื่องราวครับ
0: นะครับจบลงไปนะครับกลุ่ม3นำเสนออ่ะเราลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เพื่อนยังอ่านใช่ไหมครับยังมีตกไปบางคำเนาะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มเลยครับปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นนะครับแขวนไว้หั่นต่อมาครับไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมักจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ดูดีๆนะถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร่ไปอะไรครับไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราอ่านตกไปนิดนึงตรงบรรทัดที่34ก็คือข้องใจนะครับมันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับเอาละครับสำหรับกลุ่ม2อ่ะเรามาดูความหมายไปแต่ละคำกันเลยคำแรกอะไรครับปากประตูปากประตูนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประตูเมืองเก่งมากนะครับหมายถึงประตูเมืองทำไมครับประตูเมืองมีอะไรครับมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นก็คือหั่นเนี่ยแปลว่าอะไรหั่นก็คือแปลว่านั่นนั่นแหละก็คือรวมความหมายก็คือปากประตูเมืองจะมีอะไรครับมีกระดิ่งแขวนไว้นั่นไพร่ฟ้าหน้าปกหมายความว่าไงครับไพร่ฟ้าหน้าปกก็คือคนประชาชนธรรมดานี่แหละครับนะต่อมาครับกลางบ้านกลางเมืองคือคำนี้มีความหมายว่าไงครับก็คือทุกคนนะครับที่อยู่ในสุโขทัยเนี่ยนะครับมีถ้อยมีความคือทำไมครับมีความทุกข์นะครับมีเรื่องราวนะครับที่จะร้องทุกข์หรือเจ็บท้องข้องใจคำนี้นะครับมีสำนวนเดิมนะครับก็คือหมายถึงความเดือดร้อนความทุกข์ใจนะครับไม่ได้หมายความว่าปวดล้อปวดท้องเจ็บท้องนะลูกนะครับเจ็บท้องข้องใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ็บท้องแล้วต้องไปสั่นกระดิ่งนะแต่หมายถึงทำไมครับเปรียบว่ามีความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจเนี่ยก็ทำไมครับมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร้ก็คือแปลไหมครับผู้ที่มีความเดือดร้อน

0: ี่ยก็จะไปทำไมครับไปกล่าวถึงเจ้าเมืองไม่ไร้หนทางไปเลยหรอกนะยังสามารถไปทำไมร้องทุกข์ได้นะครับแล้วไปร้องทุกข์ยังไงไปรั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ก็คือหมายถึงไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ตรงประตูเมืองนั่นแหละเพื่อร้องทุกข์นะครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินก็คือทำไมครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงเมื่อได้ยินกระดิ่งก็ใช่ไหมครับเรียกเมื่อถามนะครับเมื่อนี้แปลว่ากลับแปลว่าเข้ามาก็คือทำไมครับจะเรียกตัวคนที่สั่งกระดิ่งเข้ามาสวนความแก่มันด้วยซื่อสวนความก็คือหมายถึงไต่สวนนะครับด้วยซื่อก็คือด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมความหมายโดยรวมก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็ทำไมครับจะเรียกมาไต่สวนนะครับว่าทำไมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับดังนั้นข้อความนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไมครับจากที่ครูอ่านมาทั้งหมดนะครับที่เราได้อ่านมาพร้อมกันก็คือทำไมครับประตูเมืองจะมีการแขวนกระดิ่งไว้ให้ราษฎรทำไมครับสามารถไปร้องทุกข์ได้นะครับถ้ามีทุกข์ร้อนก็ทำไมครับไปสั่นกระดิ่งเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ยินก็ใช่ไหมครับจะเรียกเข้าไปแล้วทำไมครับไปไต่สวนด้วยความยุติธรรมนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรลูกเก่งมากถึงการปกครองนะครับแสดงให้เห็นถึงการปกครองที่เป็นธรรมโปรดเปิดโอกาสให้ประชาชนทำไมครับเข้าถึงกษัตริย์ได้โดยตรงและก็ตรงกับแนวคิดการปกครองที่เราเคยเรียนไปก็คือพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4วันนี้จะมาอ่านสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13ค่ะบรรทัดที่9นะคะคือมรรคทานมรรคทรงศีลมรรคโปรยทานพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
2: บรรทัดที่10นะครับเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนาง
3: บรรทัดที่11นะคะลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
2: บรรทัดที่12นะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพัน
1: บรรทัดที่13นะคะสาทุกคนเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือนหนึ่งค่ะ
3: ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงทำบุญและชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมงานบุญทรงดูแลชาวเมืองเหมือนลูกหลานประชาชนทั้งชายและหญิงช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดและศาลาอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บวชเรียนทำให้สังคมสงบสุขและมีคุณธรรมค่ะ
1: ต่อมาคือคำสำคัญนะคะพรรษาการกฐินคือการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบ3เดือนในช่วงเข้าพรรษาและเมื่อออกพรรษาชาวพุทธจะจัดพิธีถวายผ้ากฐินเรียกว่าการกฐินซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
0: เอาละครับกลุ่มนี้นำเสนอไปจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สมัยสุโขทัยหลายคำเลยใช่ไหมครับเรามาดูที่คำแรกกันคำแรกก็คือคำว่ามรรคทานหมายถึงชอบทำทานคำที่สองมรรคทรงศีลหมายถึงชอบรักษาศีลข้อที่สามมรรคโอยทานหมายถึงชอบทำบุญทำทานแล้วก็จะมีคำว่าเก่งมากชาวแม่ชาวเจ้าชาวแม่ชาวเจ้าหมายถึงหมู่ญาติวงตระกูลของเจ้าเมืองและคำไหนล่ะที่หมายถึงประชาชนคนธรรมดาบ้างมีอะไรบ้างฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับและอะไรที่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายก็มีคำว่าเก่งมากปัวหมายถึงผู้ชายนะครับนางหมายถึงผู้หญิงดังนั้นนะครับถ้วยปัวถ้วยนางเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มผู้ชาย กลุ่มชายหญิงนะครับกลุ่มชายกลุ่มหญิงถ้วยเนี่ยแปลว่ากลุ่มแปลว่าพวกแปลว่าเหล่านะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือประชาชนทั้งปวงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนก็คือเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาก็จะทำไหมครับรักษาศีลเมื่อออกพรรษากลานกฐินกลานกฐินก็คือการถวายผ้ากฐินแด่สงฆ์นะครับเดือนหนึ่งจริงแล้วก็คือหมายความบอกว่าระยะเวลาของกฐินเนี่ยมีระยะเวลา1เดือนนะครับโดยรวมนะครับเราแปลความหมายได้ยังไงครับนะครับก็คือคนในเมืองสุโขทัยชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อถึงพรรษาก็จะถือศีลทุกคนทั้งกษัตริย์ขุนนางลูกหลานและประชาชนทั้งชายหญิงต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพอออกพรรษาก็จะร่วมกันทอดกฐินให้เสร็จภายใน1เดือนนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเก่งมากนะครับและการมีค่านิยมนะครับในด้านของการทำบุญรักษาศีลของคนทั้งเมืองและการที่ศาสนาเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคีของคนในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผ่านมากี่กลุ่มแล้ว
4: 3
0: กลุ่มกลุ่มแรกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกการร้องทุกนะครับโดยการไปทำอะไรครับ
5: ส
0: ั่
5: นกระด
0: ิ่งกลุ่มที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำบุญเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้นำนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ครับออกมาเลยครับ
6: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมการย้อนยุคของเมืองสุโขทัยครับ
1: เอ้าแล้วนี่ภาษาอะไรเนี่ยอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่ออก
7: มันก็คือภาษาที่ถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไงฟิล์ม
8: นี่ถ้าฟิล์มยังไม่รู้เราจะอ่านให้ฟังสักประโยคนะเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสาน
6: แล้วก็บรรทัดที่2นะครับมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่ามามีป่าหมากพร้าวป่าหมากครับ
7: บรรทัดที่3นะครับลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านเมืองบ้านเล็ก
1: บรรทัดที่4นะคะเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏิพิหารปู่ครูค่ะ
9: บรรทัดที่5นะคะอยู่มีสลีดพงมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามค่ะ
6: บรรทัดที่6นะครับมีน้ำโคกมีพระกระพุงผีเทพธิดาในเขาอันนั้นครับ
7: บรรทัดที่7นะครับเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองครับ
6: โดยที่การสรุปของเรานะครับได้คือในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7นะครับได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของวัฒนธรรมครับแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ครับรวมถึงในเรื่องของสถาปัตยกรรมครับเช่นสลิดพงครับตลาดปราสาทครับแล้วก็รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุโขทัยครับเช่นพระอัจฉนะแล้วก็พระกระพุงผีครับโดยที่พระกระพุงผีนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยครับคล้ายกับเทวดาประจ่าเมืองครับมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองเมืองปกป้องคุ้มครองเมืองสุโขทัยให้มีความปลอดภัยครับ
1: อ๋องั้นแปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตใช่ไหม
6: ใช่เลยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญครับโดยที่ความสำคัญของสลิดพงนะครับเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ครับที่สร้างกั้นระหว่างเขาปะทะครับเพื่อกักเก็บน้ำและผันน้ำผ่านคลองครับและส่งไปยังสระต่างๆครับ
7: ตลาดประสาทนะครับ

0: คำว่าปราสาทเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียครับมาจากคำว่าบาซาร์ครับบาซาร์นะครับซึ่งหมายถึงตลาดครับแสดงให้เห็นว่าในเมืองสุโขทัยมีตลาดประจำสำหรับประชาชนซื้อขายกันครับตลาดปราสาทนี้คงตั้งอยู่ที่ย่านชุมชนครับเพราะปรากฏข้อความในจารึกว่ามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กครับ
1: เอาละครับทีนี้เรามาสรุปไปพร้อมกันว่าจากที่เพื่อนได้พูดไปเนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพอะไรลูกสะท้อนให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยน่าจะทำไมครับอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและการเพาะปลูกมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีผลไม้หลายอย่างเลยเช่นอะไรมะม่วงใช่ไหมครับมีน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็มีตลาดที่เป็นศูนย์การค้าขายชื่อว่าตลาดปราสาทนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมครับมีความมั่นคงประชาชนมีถิ่นฐานบ้านเรือนทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่รอบเมืองอีกทั้งยังมีวัดมีกุฏิมีวิหารนะครับและมีการกล่าวถึงว่ามีพระอัจฉริยะเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีและเทพยดานะครับที่ปกปักรักษาเมืองชื่อว่าพระขพุงใช่ไหมครับเก่งมากนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานนะครับระหว่างพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้นะครับยังมีทำนบเก็บน้ำนะครับทำนบกั้นน้ำที่ชื่อว่าสริดพงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัยเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะอ่ะไปเลยครับกลุ่มต่อไปเลยศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะอ่านศิลาจารึกบรรทัดที่7ถึง14ค่ะ
3: โดยบรรทัดแรกนะครับคือดีเหนือ6เข้าจึงแล้วตั้งเวียนผาล้อมพระมะ
4: บรรทัดที่8นะคะมหาธาตุ3เข้าจึงแล้วเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ
5: ่9นะคะมี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาไข้ใจ
6: 10นะคะในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื
7: ่อบรรทัดที่11นะครับขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนพระรามคำแหงนั้นหาบรรทัดที่12ครับเป็นเท่าเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นบรรทัดที่13นะครับครูอาจารย์สั่งสอนไทยทงรู้บรรทัดที่14นะครับเบื้องหัวนอนตะวันออกมีในเมืองไทยด้วย
6: ต่อมานะคะเรามาดูใจความสัมพันธ์กันค่ะปี1205ในมหาสักราชตรงกับพุทธศักราชที่1826โดยปกติแล้วการเทียบศักราชจากมหาศักราชเป็นพุทธศักราชจะทำได้โดยการนำปีในมหาศักราชมาบวกด้วย621ดังนั้นมหาศักราช1205บวก621เท่ากับ1826พุทธศักราชค่ะ
3: โดยพระขุนรามแห่งนะครับทรงสร้างลายสื่อไทยในปีพุทธศักราช1826ครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยครับอักษรไทยที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นนะครับกลายเป็นรากฐานการศึกษาและใช้สืบต่อกันมาทำให้คนไทยรู้จักอ่านออกเขียนได้ครับ
7: สุโขทัยในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ
1: มาดูที่ข้อความตรงจุดสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าครับบรรทัดที่8ครับ

0: เริ่มที่คำว่าเมื่อครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1,250ปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นเท้าเป็นพญาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับมีคำศัพท์โบราณหลายคำเลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้จักอ่ะเรามาดูมีคำไหนบ้างเช่นคำว่าหาเอาเก่งมากหานี่น่าจะแปลว่าอะไรหาแปลว่ามีใช่ไหมครับต่อมาคำว่าใคร่ใจก็คือความคิดนะครับรวมกันประโยคนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยที่จะทำไมแลใส่ลายสือไทยนี้ก็คือทำไมครับแล้วจึงสร้างลายสือไทยนะครับใส่แปลว่าสร้างหรือประดิษฐ์ส่วนแลแปลว่าแล้วนะครับดังนั้นพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยแล้วจึงสร้างตัวลายสือไทยหรืออักษรไทยขึ้นมาลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พอจะแปลความหมายได้ไหมน่าจะแปลว่ายังไงลูกก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงทำไมครับเป็นผู้สร้างลายสือไทยเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีตัวอักษรไทยเมื่อถึงปีมหาศักราชที่1,205ปีมะเมพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอักษรไทยจึงเกิดขึ้นเพราะพ่อขุนรามคำแหงสร้างไว้นะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเขายังมีการพูดถึงต่อไปอีกว่าไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ของชาวไทยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเสมือนครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้คนไทยรู้จักบุญและธรรมข้อความนี้สะท้อนบทบาทของพ่อขุนรามคำแหงในสถานะกษัตริย์ผู้สร้างตัวอักษรไทยผู้ปกครองที่ใส่ใจศาสนาและผู้สั่งสอนประชาชนนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะครับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1อ่ะออกมานำเสนอได้เลยครับ
1: กลุ่มที่1จะมานำเสนอศิลาจารึกด้านหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27ครับ
2: กลุ่มผมนะครับได้เอาแต่ละข้อมาเขียนเรียงต่อกันก็จะอ่านได้ดังนี้ครับ
1: เสกมีเมืองกว้างช้างหลายป่าเบื้องตะวันออกลอดส่องแควลุมบาจายสขาฟังของเทียงเวียงจันเวียงคำเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอนล่อคนที่พระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรี
3: สี่ธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้วเบื้องตะวันตกลอดเมืองชอดเมืองณหงสวัสดีสมุทรหาเป็นแดนเบื้องตื่นนอนลอดเมืองแพร่เมืองน่าน
2: ต่อมานะครับเป็นคำสำคัญเมืองสองแควตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยครับ
4: เบื้องหัวนอนอยู่ในทิศใต้ในสมัยโบราณของไทยเบื้องตื่นนอนอยู่ในทิศเหนือตามความเชื่อในสุโขทัย
0: จากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไงครับพ่อขุนรามคำแหงสามารถปราบปรามบ้านเมืองทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจมีบ้านเมืองกว้างใหญ่มีช้างมากมายนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยครอบครองถึงเมืองสะหลวงสองแควลุ่มบาจายนะครับเวียงจันเวียงคำแล้วมีเมืองอะไรอีกทางตะวันออกและตะวันตกล่ะมีเมืองอะไรตะวันตกก็มีเมืองชอดเมืองหงสาวดีนะครับนอกจากนี้ยังมี

ืองอะไรอีกมีเมืองคนทีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีศรีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะอยู่ทางไหนของสุโขทัยทางใต้นะครับต่อมามีเมืองแพร่ม่านพลัวนะครับพ้นฝั่งเมืองชวาอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะทางเหนือนะครับซึ่งพระองค์ทรงดูแลประชาชนทั้งหลายด้วยเป็นไงครับด้วยความเป็นธรรมนะข้อความนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าอาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นไงครับกว้างใหญ่มากครอบคลุมหัวเมืองทั้ง4ทิศนะครับและพระองค์ยังทรงปกครองประชาชนด้วยธรรมนั่นเองให้นักเรียนนะครับบันทึกลงในใบงานที่3นะครับให้เรียบร้อยโดยครูมีใบความรู้ที่5นะครับให้นักเรียนทำไมครับได้ศึกษาเพิ่มเติม

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนกันครับหันหน้ามาทางครูครับเด็กๆหันมาครับเรามาทบทวนกันไปทีละด้านนะครับด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีคำสำคัญก็คือคำว่าจะกอบนะครับจะกอบก็คือการเก็บค่าผ่านทางหรือภาษีนะครับข้อความที่แสดงถึงการค้าขายอย่างอิสระก็คืออะไรอีกจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ขาช้างขาใครจักไข้ขาหมาขาข้อความนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงทำไมครับการค้าขายได้อย่างอิสระรวมทั้งมีการเก็บภาษีค่าผ่านทางไหมไม่มีก็คือไม่มีการเก็บจะกอบนะครับก็คือเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพ่หลู่ทางนะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35มีการกล่าวถึงอะไรเอ่ยการร้องทุกข์ของชาวบ้านก็คือไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับไปทำอะไรทีนี้ไปสั่นกระดิ่งนะครับที่ใครแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงแขวนไว้นะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัยโดยที่พระมหากษัตริย์ทำไมครับเป็นผู้นำนะครับในการที่ทำไมครับให้ชาวเมืองทำไมครับมาทำบุญนะครับก็คือทำไมครับมักทรงศีลทำไมครับมักโอยทานนะครับโดยทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวเจ้าขออภัยครับทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปู่ถ้วยนางก็คือพูดถึงว่าทุกชนชั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกเจ้าลูกขุนใช่ไหมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกคนทำไมครับมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กล่าวถึงอะไรมีเพื่อนบอกว่าเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับมีคำสำคัญคือตลาดประสานตลาดประสานมาจากภาษาเปอร์เซียมาจากคำว่าบราซาก็คือเป็นพื้นที่นะครับในการค้าขายนะครับมีการพูดถึงสลิดพงซึ่งเป็นทํานบเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพระขพุงนะครับซึ่งเป็นอารักษ์เมืองนะครับต่อมาด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กล่าวถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือทำครับเมื่อก่อนอ่านดูตรงบรรทัดที่8นะครับเมื่อก่อนอะไรลูกลายสือไทยนี้บ่อมี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสีอื้อไทยนี้
ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้หมายความว่าแต่ก่อนมีลายสือไทยไหมไม่มีพอถึงปีมหาศักราชที่1205หรือปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ครับ1826พ่อขุนรามคำแหงได้สร้างหรือประดิษฐ์ลายสือไทยนั้นขึ้นมาจึงมีลายสือไทยนั้นใช้จนมาถึงปัจจุบันเนาะมีพัฒนาการเรื่อยๆจนเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับสุดท้ายนะครับด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27อันนี้จะค่อนข้างยาวมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกอาณาเขตของสุโขทัยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกจรดตะวันออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาหลักฐานที่ชื่อว่าพ่อขุนรามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาแล้วเราได้เห็นพัฒนาการในด้านไหนบ้างวันนี้เศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาการปกครองอาณาเขตนะครับดังนั้นครับในชั่วโมงต่อไปเราจะนำความรู้เหล่านี้มาเขียนสะท้อนคิดและนำเสนอสะท้อนคิดในเองคิดว่ามรดกที่สำคัญที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงนี้เราเห็นมรดกสำคัญนี้คืออะไรครับหนึ่งอย่างเลยลายสื่อไทยมีอะไรอีกเพื่อนบอกว่ามีเรื่องของพระพุทธศาสนาสิ่งนี้ทำไมครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลายสื่อไทยที่ส่งผลต่อปัจจุบันก็คือพัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันให้เราได้ใช้กันหรือเพื่อนบอกว่าด้านพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของสังคมไทยเราจะนำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดรวมทั้งเราจะนำเสนอสะท้อนคิดในชั่วโมงหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขซึ่งนักเรียนมีอยู่แล้วและก็ใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
5: ค่ะ
4: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action โนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะหนูดีค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนนีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำ

ามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: เยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่พบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันนภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันนภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้าน

0: ว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
1: โหถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมคะปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าค่ะปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับตอนนี้เราอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ
1: ผลกระทบของการใช้พลาสติกแค่ครั้งเดียวทิ้ง
0: ก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจากชั่วโมงที่แล้วครูบอกให้นักเรียนทำไมครับเตรียมอะไรมาเอ่ยวันนี
2: ้
0: พลาสติกที่เราเพิ่งใช้ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนี่แหละว่าก่อนหน้านี้นักเรียนได้ใช้พลาสติกอะไรบ้างนะครับไหนลองชูขึ้นสิเอามาหรือเปล่าทุกคนเอามาเอาลงได้ครับนักเรียนครับตอนนี้ห้องเรามีทั้งหมดกี่คน
1: 30
0: คนตอนนี้อย่างน้อยทุกคนมีขยะที่อยู่ในมือคนละกี่ชิ้น
1: 1ช
0: ิ้นนะครับเช่นอะไรบ้างหลายที่อยู่ในมือของนักเรียนมีขวดน้ำไหนขวดน้ำขวดน้ำชูขึ้นให้เพื่อนปลายทางได้เห็นหน่อยขวดน้ำเอามือลงครับแต่เอาจริงๆแล้วขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำถ้าเราจะนำกลับมาใช้อีกครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่เราก็ทำไม
1: ท
0: ิ้งเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะทำไมครับดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับต่อมาแก้วน้ำล่ะไหนแก้วน้ำใครเอามาบ้างใครใช้แก้วน้ำบ้างยกขึ้นสูงๆแก้วน้ำเอาลงครับตัวอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยคือต้องเป็นอะไรเลยส่วนใหญ่คือครั้งเดียวทิ้งเลยนำกลับมาใช้ก็ยากละนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยสักครึ่งห้องใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แก้วน้ำแล้วทิ้งเนี่ยตอนนี้จะเกิดขยะทั้งหมดกี่ชิ้น
1: 10
0: ครึ่งห้องนะครึ่งห้อง
1: 15
0: ชิ้นแล้วแต่ถ้าใช้ทั้งห้องก
1: ็
0: 30ชิ้นต่อมาถุงขนมไหนถุงขนมบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งยกให้ครูดูหน่อยเร็วมีแซนด์วิชด้วยใช่ไหมครับมีกล่องใส่แซนด์วิชด้วยแบบนี้ก็เป็นขยะแบบครั้งเดียวทิ้งและแทบจะนำกลับมาใช้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยแล้วครูถามจริงๆว่าถ้าเราใช้ปกชีวิตปกติเนี่ย1มื้ออาหารที่เรารับประทานเนี่ยเกิดขยะหรือยังอย่างน้อยกี่ชิ้น
1: 1ชิ้น2
3: ชิ้น
0: คิดว่า1ชิ้นแน่หรอ
3: 3ชิ้น
1: 4ชิ้น
0: ขอตัวแทนหน่อยว่าตัวเอง1มื้อกลางวันเนี่ยเราใช้ขยะกี่ชิ้น
3: 3
0: 4 33มีอะไรบ้างบอกเพื่อนหน่อยว่ามีอะไรบ้าง3ชิ้นมีอะไรบ้างลูก
4: มีขวดน้ำถุงใส่ขนมแล้วก็แก้วน้ำครับ
0: ขวดน้ำถุงใส่ขนมและแก้วน้ำสามชิ้นแล้วนะคนเดียว3ชิ้นมีใครอีกไหมครับมีไหมธนโชตครับของธนโชตเนี่ยใน1มื้อที่รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยใช้พลาสติกเนี่ยไปกี่ชิ้นละลองนึกสิกินอะไรบ้างกินอะไรบ้าง
5: กินน้ำครับ
0: ดื่มน้ำ
5: ครับ
0: ดื่มน้ำเป็นแก้วหรือเป็นขวด
5: เป็นขวดครับ
0: เป็นขวดก็1ชิ้นมีกินขนมกรุบกรอบไหม
5: กินครับ
0: มีกินวันละประมาณกี่อย่างมื้อละกี่อย่าง
5: 3ครับ
0: 3ถุงก็เป็น1 2 3 4 4ชิ้นแล้วมีกินผลไม้อีกไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่มีแค่นี้ลูกชิ้นกินไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่กินอ่ะนั่งลงได้ตอนนี้มี3มี4อ่ะขออีกสักคนตัวแทน1มื้อกลางวันเนี้ยใช้ขยะไปกี่ชิ้นเอออ่ะกลุ่ม4กลุ่ม41มื้อกลางวันใช้ไปกี่ชิ้นครับ
2: 3ชิ้นครับ
0: อ๋อใช้ไป3ชิ้นแสดงว่าเกิดขยะขึ้นกี่ชิ้นแล้ว
2: 3
0: มีอะไรบ้าง
2: มีขวดน้ำ
0: ขวดน้ำ
2: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกใส่อะไรลูก
2: ใส่ลูกชิ้นครับ
0: ใส่ลูกชิ้นอ่ะมีอะไรอีก
2: ถุงขนมครับ
0: ถุงขนมใช่ไหมครับก็3ชิ้นแล้วอ่ะนั่งลงได้อ่ะทีนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดสิว่าอันนี้แค่1มื้อนะแค่1มื้อถ้าสมมุติว่ามื้อเช้าอีก1มื้อก็จะเป็นประมาณเท่าไหร่6แล้วมื้อเย็นอีกคิดว่ามื้อเย็นจะมากกว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันมั้ย
3: มากกว่า
0: สรุปแล้วเฉลี่ยวันนึงคิดว่าเราทำให้เกิดขยะพลาสติกประมาณกี่ชิ้นอ่า10ชิ้นได้เราคนเดียวนะ10ชิ้นเราคนเดียวนะ10ชิ้นแต่ถ้าทั้งห้องล่ะ
3: 300
0: ชิ้นต
3: ่
0: อ1วันห้องเราสามารถสร้างได้300ชิ้นต่อ1วันเยอะไหมลูก
3: เยอะ
0: เยอะนะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่านะครับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรตัวแทนกลุ่ม3ครับ
4: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือย่อยสลายยากครับ
0: ย่อยสลายยากอ่ะนั่งลงได้อ่ะกลุ่ม6
6: ทำให้สัตว์ในท้องทะเลสูญหายเพราะโดยการปล่อยน้ำเน่าเสียลงท้องทะเลหรือการทิ้งขยะลงท้องทะเลค่ะ
0: อ่ะนั่งลงครับอ่ะกลุ่ม2
7: ทำให้โลกร้อนค่ะ
0: ทำให้โลกร้อนอ่ะนะครับเพื่อนทั้ง3คนตอบมาก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งทำไมครับทั้งย่อยสลายยากทั้งมีผลกระทบเมื่อลงไปในน้ำทะเลใช่ไหมครับหรือใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าถ้าหากเผาทำไมครับก็จะทำให้เกิดอะไรนะครับเกิดมลพิษเกิดโลกร้อนได้อ่ะทีนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูมีนะครับภาพอินโฟกราฟิกนะครับมาให้นักเรียนได้ชมนะครับและได้ศึกษากันก็คือช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะมากแค่ไหนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองตั้งใจดูอินโฟกราฟิกนี้นะครับเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งเนี่ยเราสร้างขยะได้มากแค่ไหนเอาละครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกนี้แล้วขอตัวแทนสักหนึ่งคนลองอธิบายให้เพื่อนนึกฟังหน่อยครับอ่ะหัวหน้าห้องนะครับ
8: เนื้อหาโดยสรุปนะครับคือช่วงชีวิตของเรานะครับเราจะสร้างขยะมากแค่ไหนครับคือถ้าเราดื่มกาแฟ1ชิ้น1แก้วครับจะสร้างขยะถึง4ชิ้นเลยครับจะประกอบไปด้วยฝาครอบแก้วหลอดแล้วก็ถุงหิ้วครับแล้วก็ถ้าเรากินกันหลายๆวันจะทำให้เกิดขยะมหาศาลครับถ้าเรานะครับดื่มกาแฟตั้งแต่อายุประมาณ20ถึง60ปี จะสร้างขยะมากถึง 58,400 ชิ้นครับและถ้าเราจะนำขยะทั้งหมดมาเลี้ยงนะครับจะสูงเท่ากับตึกมหานครจำนวน28ตึกครับขยะเหล่านี้เป็นขยะพวกย่อยสลายยาครับบางส่วนถูกกำจัดโดยการเทกองกลางแจ้งครับการเผาในที่โล่งเตาเผาฝังหรือฝังกบครับแล้วก็บางส่วนจบลงที่ทะเลครับแล้วก็เป็นขยะที่ส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากครับปริมาณของน้ำหนักขยะนะครับคือถ้าเรา1คนนะครับเราจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณ160กิโลครับแต่ถ้าเรา1ล้านคนจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณช้างจำนวน 32,000 เชือกครับโดยที่วิธีการแก้ไขของเรานะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับคือถ้าเรานำแก้วน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาใช้จะลดขยะได้อย่างน้อยประมาณ 58,400 ชิ้นครับแล้วก็จะช่วยแม่ค้าลดต้นทุนได้ประมาณ 124,450 บาทครับ
0: นะครับเอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็คือเขาทิ้งท้ายไว้ว่านะครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้โอ้โหคำนี้เป็นไงลูกโรคจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ขึ้นอยู่ที่ใคร
9: เรา
0: และจากอินโฟกราฟิกเนี้ยแค่อะไรครับเป็นการบริโภคอะไรเพียงอย่างเดียวเลย
9: กาแฟ
0: แค่กาแฟอย่างเดียวนะกาแฟอย่างเดียวนะลูกแต่มื้อนึงอ่ะในมื้ออาหารนะครูไม่ได้พูดถึงทั้งวันแค่ในมื้ออาหารนึงอ่ะเมื่อกี้เราลองคุยกันนี่กี่ชิ้นไปแล้ว3ชิ้นไปแล้ว3ถึง4ชิ้นแต่ถ้าเราลองแยกออกดีๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นมั้ย
9: มากกว
0: ่าดังนั้นเราถือว่าเป็นพลเมืองนึงที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเริ่มทำอย่างไรแล้วล่ะเราควรทำยังไงอ่ะลูกหรือเราใช้ต่อไปลดการใช้ทำไมครับพลาสติกให้น้อยลงตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าในกาแฟในการดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเรานำขวดมาเอง1คนนำมา1ขวดใช่ไหมครับลดไปได้เลยทั้งกี่ชิ้น 58,000400ชิ้นในระยะเวลาประมาณ40ปีถือว่าลดไปได้เยอะไหมลูกเยอะนะครับเอาล่ะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้และเราก็มีความสำคัญที่เราทำไมครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งด้านดินสัตว์อากาศและมนุษย์รวมทั้งในวันนี้นะครับเราจะร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยตระหนักถึงผลเสียของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาละครับนักเรียนนะครับเราได้ร่วมกันพูดถึงเรื่องของการใช้พลาสติกของเราไปแล้วทีนี้เรามาดูผลกระทบบ้างครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับได้ชมและได้ร่วมกันอภิปรายแต่การอภิปรายในวันนี้นะครับจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายแต่ละภาพและครูนะครับก็มีวันนี้ครูขอใช้เรียกว่าฟุตบอลเสี่ยงทายฟุตบอลนี้นะครับขออภัยครับลูกบอลเสี่ยงทายไม่ใช่ฟุตบอลนะครับลูกบอลเสี่ยงทายลูกบอลนี้ไปหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนให้กลุ่มนั้นทำไมครับเป็นตัวแทนในการต่อแล้ววันนี้นะครับครูอยากเห็น ตัวแทนของกลุ่มคนอื่นๆบ้างอยากเห็นตัวแทนบ้างเอ๊ะในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะนี่ครับให้นักเรียนนะครับใครที่ตอบน้อยยังไม่ค่อยได้ตอบเลยเนี่ยวันนี้ตอบหน่อยนะครับคำตอบนี้ก็มาจากการที่เราร่วมกันอภิปรายในกลุ่มและชมภาพแล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะครับเป็นผลกระทบในด้านใดฟังนะครับเป็นผลกระทบในด้านใดและเป็นผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมใดเนาะอ่ะพร้อมหรือยัง
10: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากหันหน้ามาทางครูครับช่วงนี้นักเรียนเก็บขยะที่โต๊ะก่อนลูกเราจะได้ปรึกษากันได้ง่ายๆจริงๆนะอย่างน้อยตอนนี้ที่โต๊ะนักเรียนมีขยะประมาณกี่ชิ้นแล้ว5ชิ้นแล้วนะหันหน้ามาทางครูครับเราจะได้เห็นภาพชัดๆพร้อมหรือยังยังมีบางคนยังไม่หันมาเลยหันมาครับน่ารักมากหันมาครับใช่ไหมเราจะได้เห็นภาพชัดๆลูกเวลาเราอภิปรายเราจะได้แลกเปลี่ยนอภิปรายกันว่าภาพนี้น่าจะสะท้อนถึงอะไรถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบไหนและเป็นผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีต่ออะไรงั้นครูจะให้ลูกบอลเนี่ยเริ่มที่หัวหน้าก่อนละกันดีไหมครูจะหลับตาเหมือนเดิมนะครับพร้อมหรือยัง
11: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังครับ
11: พร้อมแล้วค
0: ่
11: ะ
0: ให้ถ้าครูสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลเสียงทายนี้เดินทางเลยนะพร้อมหรือยัง
12: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางครูครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนี้ให้เรียกสตินักเรียนกลับมาเมื่อกี้ยังมีคนหลงนะครับปรบมือ2ครั้งตอนนี้มีเกินแสดงว่าสติยังไม่กลับมาเท่าไหร่ปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3ร่วมกันอภิปรายหน่อยสิครับว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพของอะไรเกิดจากพฤติกรรมไหนและน่าจะส่งผลต่ออะไร
13: เป็นภาพที่สะท้อนถึงการที่มนุษย์ทิ้งขยะเรี่ยราดค่ะไม่เป็นที่
0: เป็นภาพที่สะท้อนถึงมนุษย์ทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที
13: ่
0: แล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรขยะอะไรอ่ะลูก
13: พลาสติกค่ะ
0: ขยะพลาสติกทีนี้ลองในกลุ่มลองปรึกษากันสิครับว่าอันเนี้ยการทิ้งแบบเนี้ยน่าจะส่งผลกระทบต่ออะไรลองปรึกษากันในกลุ่มสิต่ออะไรวางอยู่บนอะไรเนี่ย
14: บนดิน
0: ส่งผลกระทบต่ออะไรลองให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างอันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับ
15: ส่งผลต่อดินครับ
0: ส่งผลกระทบต่อ
15: ดิน
0: ดินทำไมถึงคิดว่าส่งผลกระทบต่อดิน
15: เพราะว่าขยะนั้นได้วางอยู่บนดินแล้วก็มันมีอยู่เยอะมากครับ
0: มีอยู่เยอะมากใช่ไหมและทีเนี้ยพอวางไปที่ดินปุ๊บขยะย่อยสลายได้ง่ายไหมครับ
15: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเกิดขึ้นกับ
15: ดิน
0: จะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าดินจะเป็นยังไง
15: ดินจะมีสารปนเปื้อนครับ
0: ดินมีสารปนเปื้อน
15: และเสื่อมสภาพครับ
0: และเสื่อมสภาพเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพการที่นำขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยไป ทิ้งไว้ในบ่อขยะที่เป็นดินอาจจะเป็นบ่อขยะเนาะนะครับที่เป็นดินซึ่งทำไมครับพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานและที่สำคัญครับส่งผลให้ดินปนเปื้อนสารเคมีและทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินใช่ไหมครับจะเพาะปลูกอะไรได้ไหมที่นี้ไม่ได้เลยนะนะครับเพราะดินมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่มาจากพลาสติกเหล่านี้นะครับรวมทั้งคุณภาพของดินจะเหมือนเดิมไหมไม่ก็อย่างที่เพื่อนบอกทำให้ดินเสื่อมโทรมใช่ไหมครับเอาละครับผ่านไปแล้ว1ข้อครับลงทะเลก็เป็นมีอะไรครับมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำใช่ป่ะทีนี้อีก1วิธีที่เพื่อนบอกก็คือการอะไรครับเผาขยะการเผาขยะเนี่ยก็เป็นการที่ทำไมครับปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโรคร้อนได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยไหมเป็นอุ๊ยทำไมพลาสติกแค่นี้ทำไมให้เกิดปัญหาเยอะจังใช่ไหมครับเห็นไหมเริ่มเห็นหรือยัง
12: เริ
0: ่
12: มเห็นแล้ว
0: เกิดจากการใช่ไหมครับการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยโดยใช้พลาสติกถามว่าเราสะดวกไหม
12: สะดวก
0: แต่ผลกระทบเป็นไงเยอะมากและร้ายแรงมากเพราะวิธีการกำจัดขยะแต่ละวิธีก็ไม่ถูกต้องนะครับบางทีเขากำจัดขยะไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เกิดมลพิษได้นะครับอ่ะต่อมาชมภาพนี้แล้วตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่กลุ่มไหน

0: กลุ่มหนึ่งรอฟังสัญญาณรอฟังสัญญาณหยุดอยู่ที่กลุ่มไหน
1: กล
0: ุ่มสามอ่ะกลุ่มสามพอมองภาพนี้รู้สึกว่าเป็นไงสุดท้ายแล้วขยะเหล่านี้กลับมาหาใครเนี่ยกลุ่มสามลองอภิปรายหน่อยสิกระทบต่อดินกระทบต่อน้ำกระทบต่ออากาศแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้กลับมาหาใครอ่ะลูกกลุ่ม3ลองอภิปรายหน่อย
2: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำครับ
0: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำและต่อมาส่งผลกระทบต่อใครจากภาพนี้คิดว่าส่งผลกระทบต่อใคร
2: มนุษย์ครับ
0: ต่อมนุษย์ทีนี้เราลองคิดนะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าน้ำและสัตว์น้ำถ้าเผอิญ
3: เป็นน
0: ้
3: ำที
0: ่
3: เราต
0: ้
3: องใช
0: ้และปลาตัวนั้นจับมาเป็นอาหารของเราพอดีคิดว่าเป็นไงครับสุดท้ายแล้วผลกระทบตกอยู่ที่ใครลูก
2: มนุษย์ครับ
0: ตกอยู่ที่มนุษย์นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับสะท้อนให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายทำไมครับสารเคมีจากพลาสติกสุดท้ายก็เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นดินปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปแล้วไปปลูกพืชพืชได้ผลดีไหมดีไม่ดีทำไมครับพืชได้รับสารเคมีไปด้วยใช่ไหมคนนำมารับประทานก็ทำไมครับได้รับสารเคมีหรือลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือเป็นพวกพลาสติกแบบขนาดเล็กสัตว์น้ำกินเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับอาจจะอุดตันและสัตว์ยังไม่เสียชีวิตหรอกคนก็กลับจับขึ้นมา มารับประทานมาเป็นอาหารสุดท้ายใครได้รับสารเหล่านั้นมนุษย์เขาถึงบอกแล้วไงทุกอย่างพลาสติกจะกลับเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกนั่นแหละจะกลับเข้าไปอยู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ดังนั้นครูเลือกภาพนี้มาเพื่อให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายเป็นไงขยะพลาสติกลอยกลับมาหาใคร
4: มน
0: ุ
4: ษย
0: ์เห็นไหมนะครับเราเป็นผู้สร้างสุดท้ายก็กลับเข้ามาหาใครตัวเราเองทีนี้เป็นไงกันบ้างล่ะเริ่มกลัวกันหรือยัง
4: กล
0: ั
4: ว
0: นะครับเริ่มกลัวกันแล้วเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอภิปรายไปลูกบอลได้เสี่ยงทายไปกลุ่มต่างๆแล้วเราสรุปได้ว่าผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยส่งผลกระทบด้านใดบ้างต่อดินน้ำอากาศและ
4: มน
0: ุษย์นะครับดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คนทำใบงานที่11เรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งให้เรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบพลาสติก4ด้านคือดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงสัตว์น้ำนะครับก็ได้เนาะเพราะว่าเราชมภาพไปนะครับและส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทำไมครับการทิ้งขยะลงทะเลเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำทำไมครับย่อมได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนเนาะนะครับผลกระทบต่อดินอย่างไรพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีการย่อยสลายของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไรบ้างเขียนลงไปผลกระทบต่อสัตว์ชนิดใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ จากพลาสติกครูได้บอกไปแล้วใช่ป่ะว่าสัตว์ที่ไหนล่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมเมื่อกินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาผลกระทบต่ออากาศนะครับก็จะมีการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรสารเคมีชนิดใดบ้างที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติกสุดท้ายผลกระทบต่อมนุษย์นะครับก็คือพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับให้แต่ออกมานำเสนอนะครับและอภิปรายผลกระทบนะครับเอาละผลกระทบมีทั้งหมดกี่ด้านสรุปอีกครั้ง
3: 4
0: ด้านมีดินสัตว
3: ์
0: อากาศและมนุษย์นะครับตามประเด็นของแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าผลกระทบต่อน้ำอ่ะสุดท้ายแล้วผลกระทบต่อน้ำนั้นอาจจะเน่าเสียหรืออะไรแต่สุดท้ายแล้วมันไปเกิดอยู่ที่ใครด้วยที่สัตว์น้ำแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์อ่ะนักเรียนลองอภิปรายนะครับเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุปความรู้นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำแล้วเรียบร้อยใครจะเป็นตัวแทนดีครับ1 2 3 45คนอ่ะเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนแล้วกันค่อยไปกลุ่ม6แล้วกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5กลุ่ม1มี2คนใช่ไหมครับน่ารักมาก
1: ผลกระทบของพลาสติกนะครับแบ่งเป็น4ด้านครับด้านที่1ดินพลาสติกใช้เวลาย่อยนานมากครับและการย่อยพลาสติกในดินจะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในดินครับด้านครับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่เต่ากินถุงพลาสติกอาจติดคอตายครับโลมาติดอวนพลาสติกว่ายน้ำไม่ได้และหายใจไม่ทันครับถ้าสัตว์กินถุงพลาสติกเข้าไปถุงพลาสติกจะเข้าไปติดในกระเพาะหรือลำไส้ทำให้ย่อยไม่ได้ซึ่งจะทำให้สัตว์ไม่หิวและอดตายครับด้านมนุษย์นะครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารได้คือ 1. พลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก 2. สัตว์เล็กกินเข้าไป 3. สัตว์ใหญ่กินต่อ 4. มนุษย์บริโภค 5. สารตกค้างในร่างกายผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้แก่ 1. ระบบหายใจ 2. ระบบย่อยอาหาร 3. สมองและประสาท 4. ระบบฮอร์โมน 5. เสี่ยงเป็นมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆครับด้านอากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษทำให้อากาศเสียเพิ่มก๊าซเรือนกระจกส่งผลเสียต่อสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับถ้าเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษเช่น 1. ไดออกไซด์ 2. คาร์บอนมอนอกไซด์ 4. สารประกอบคลอรีน 5. โลหะหนักครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ผลกระทบของพลาสติกนะครับด้านที่1ครับดินย่อยกี่ปีประมาณ100ถึง 1,000 ปีได้1เซนติเมตรครับการย่อยของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไร 1. ดินแข็ง 2. น้ำซึมไม่ได้ครับด้านมนุษย์ครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรพลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกครับผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลาสติกมีอะไรบ้าง 1. เสี่ยงมะเร็งครับ 2. มีบุตรยากครับด้านสัตว์ครับสัตว์ชนิดใดที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติก 1. เต่าทะเล 2. ปลา 3. นกทะเล 4. วาฬเป็นต้นครับเมื่อสัตว์กินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นอุดตันลำไส้อาจบาดเจ็บและตายได้ครับด้านอากาศครับการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรจะทำให้โลกร้อนปล่อยสารพิษครับสารเคมีชนิดใดที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติก 1. ไดออกไซด์ 2. ฟิวแลนด์ 3. สารปอดเป็นต้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็จะมีสารอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มที่6
3: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านแรกดินโดยทั่วไปพลาสติกใช้เวลาในการย่อย450ปีการย่อยพลาสติกทำให้คุณภาพดินลดลงรบกวนสิ่งมีชีวิตในดินโครงสร้างดินเปลี่ยนไปและการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารค่ะด้านที่2สัตว์เมื่อสัตว์กินพลาสติกจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสารพิษการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารพลาสติกส่งผลต่อสัตว์ทะเลสัตว์บกเช่นเต่าวานช้างและวัวด้านที่3มนุษย์พลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารโดยใช้การถ่ายโอนอาหารเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตกินพลาสติกเข้าไปและถูกถ่ายทอดต่อไปยังอีกสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินมันเป็นอาหาร พลาสติกส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยสารเคมีจากพลาสติกสามารถซึมออกมาจากบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วเข้าสู่ร่างกายได้รบกวนการทำงานของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้านที่4อากาศการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศโดยพลาสติกส่วนใหญ่ทำจากปิโตรเลียมเมื่อถูกเผาไหม้จะปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกออกมาจากชั้นบรรยากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่านอกจากมีสัตว์น้ำก็มีสัตว์อะไรด้วย
4: สัตว
0: ์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับสัตว์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีสัตว์บกด้วยใช่ไหมมีสัตว์บกด้วยใช่ไหมครับมีตัวอย่างเช่นอะไรครับ
3: ช้างและบัวค่ะ
0: ช้างและบัวนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
5: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านที่1ดินพลาสติกอาจจะใช้เวลาย่อยในดินถึง450ปีและส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดินได้แก่ดินเสื่อมคุณภาพ2จุลินทรีย์ในดินลดลงด้านที่2พลาสติกที่ปนกับธรรมชาติจะถูกสัตว์กินเข้าไปและมนุษย์จะกินสัตว์เหล่านั้นก่อให้เกิดสารพิษในร่างกายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและร่างกายในที่สุดค่ะด้านที่3สัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลหากสัตว์ได้กินพลาสติกจะเกิดการอาหารไม่ย่อยอุดตันลำไส้สะสมสารพืชด้านที่4อากาศการเผาพลาสติกทำให้ปล่อยสารพิษและมลพิษต่างๆที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ปล่อยออกจากการเผา
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
6: ผลกระทบของพลาสติก4ด้านด้านที่1ดินไมโครพลาสติกจะสะสมในดิน2รบกวนระบบนิเวศในดิน3ลดความสามารถในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุด้านที่2สัตว์บกและสัตว์น้ำมักกินพลาสติกเพราะคิดว่าเป็นอาหารทำให้เกิดการอุดตันในทางเดินอาหารตายหรือเจ็บป่วยด้านที่3ไมโครพลาสติกมักถูกพกในน้ำดื่มอาหารทะเลและอากาศทำให้มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมะเร็งภาวะมีบุตรยากและโรคทางเดินหายใจอากาศการเผาพลาสติกอาจเกิดการเรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเมื่อสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับวันนี้เราได้ฟังผลกระทบนะครับของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่ออะไรไปบ้างนะดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำแต่ส่วนใหญ่จะพบในสัตว์น้ำและที่สำคัญเนี่ยถ้าจะส่งผลกระทบกับน้ำเนี่ยได้ด้วยไหม
7: ได้
0: ทำให้น้ำปนเปื้อนใช่ไหมครับมีการปนเปื้อนของขยะนะครับมีการปนเปื้อนของสารต่างๆในน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทั้งในเรื่องของการที่สัตว์น้ำคิดว่านั่นคืออาหารและกินเข้าไปซึ่งสุดท้ายทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อดินต่อสัตว์ต่ออากาศนะครับสุดท้ายส่งผลกระทบต่อใคร
7: มน
0: ุษย์กับมหามนุษย์เช่นเคยดังนั้นพลาสติกแบบชั้นครั้งเดียวทิ้งอันตรายไหมครับ อันตรายไหมลูก
8: อ
0: ันตรายนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราจึงทำไมครับเราจึงทำไมในฐานะที่เราเป็นหนึ่งคนที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นพลเมืองหนึ่งในโลกใบนี้เราควรจะทำอย่างไรลดการใช้พลาสติกรณรงค์ให้ทำไมครับใช้พลาสติกน้อยลงทุกอย่างเริ่มจากใคร
8: ต
0: ัวเราเนี่ยครับดังนั้นในชั่วโมงต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและเราจะมาวางแผนนะครับว่าเราจะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่12เรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและใบงานที่13เรื่องวางแผนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับขย่าวขย่าวให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะต้มร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับนะครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องใหม่คือเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1นั่นเองนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้มีการนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากคือกิจกรรมอะไรครับพวกเราทำมีออกแบบอะไรนะใช่ครับออกแบบเกณฑ์การประเมินประเมินอะไรประเมินงานเขียนซึ่งเกณฑ์นี้เราสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของการประเมินได้ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการทดลองให้เอาตัวเกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยมาใส่ในช่องตารางในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นลองทดลองคิดตัวหัวข้อสำหรับการประเมินซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนที่ทำหัวข้อที่คล้ายกันเช่นเรื่องของเนื้อหายังจำได้ใช่ไหมลูกคุณครูก็บอกไปว่าถ้าประเด็นเนื้อหามีความซ้ำกันเราสามารถที่จะทำไมครับเอาสำนวนของเพื่อนกลุ่มแรกกับอีกหนึ่งกลุ่มนั้นมาร่วมกันผนวกกันเป็นเนื้อความที่เกิดเป็นความสมบูรณ์ในเนื้อหาได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีอยู่หนึ่งกลุ่มครูจำไม่ได้ว่ากลุ่มไหนนะมีอยู่กลุ่มที่บอกว่าทำประเด็นเรื่องโครงสร้างเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมครับกลุ่มที่4เนี่ยได้มีการ เขียนเรื่องโครงสร้างขึ้นมาคุณครูก็บอกไปว่าเรื่องของโครงสร้างนั้นมันเป็นการมองไปถึงตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาว่าเนื้อหาของเพื่อนเรานั้นมีความถูกต้องตรงตามประเด็นหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราระดมความคิดกันเสร็จปุ๊บก็มีการส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมาตัวแทนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดเรื่องอะไรครับนักเรียนต้นทางใช่พูดหัวข้อในเรื่องของเกณฑ์การประเมินว่าเกณฑ์แต่ละชนิดนั้นหรือว่าแต่ละหัวข้อนั้นมีการเขียนหรืออธิบายระดับคะแนนอย่างไรบ้างตั้งแต่4 3 2และ1ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีการเขียนภาษาให้มีความสอดคล้องกับตัวของระดับคะแนนตอนนี้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินหรือยังครับเราเข้าใจหรือยังครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถขออภัยครับเราก็จะสามารถสร้างเครื่องมือในการประเมินงานเขียนหรือในการประเมินสิ่งใดๆของเพื่อนได้ครูเคยพูดในครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าในการที่เราเป็นผู้เรียนนั้นเราไม่เพียงแค่เป็นผู้นำเสนอแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูหรือเป็นกรรมการในการประเมินหรือตัดสินได้แต่คุณครูก็บอกไปต่ออีกว่าการตัดสินไม่ใช่เป็นการตัดสินเพื่อบอกว่าชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าเป็นการบอกเพื่อให้เห็นข้อที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดพัฒนานั่นเองนะครับมาถึงในวันนี้ครับเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนนักเรียนครับกระซิบบอกสักหน่อยว่าตอนนี้เราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วครับใกล้ที่จะต้องนำเสนอผลงานเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์หน่อยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: ขอขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเรียนผลงานหนังสือได้
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมในการสร้างสรรค์ส่วนเล่นผลงานและนำเสนอผลงานสร้างผลงานได้
0: หลักๆ3ประเด็นที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับจุดประสงค์เขาบอกว่าบอกขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเล่มผลงานหนังสือได้มันมีคำหลักๆอยู่คือคำว่าผลงานหนังสือแสดงว่าต้องเข้าใจขั้นตอนในการ

0: ออกแบบสัดส่วนสัดส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับกลุ่มหรือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเล่มหนังสือนักเรียนเคยไปซื้อหนังสือไหมครับจุดแรกที่เราเห็นเลยคืออะไรหน้าปกข้างในเป็นอะไรเป็นเนื้อหาเป็นคำนำเป็นรูปภาพเป็นอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็ปิดด้วยอะไรครับปกหลังถูกต้องไหมอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสามารถบอกขั้นตอนได้ต่อมาสิ่งสำคัญมากเลยคือการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานได้ต่อไปครับร่วมกิจกรรมในการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานได้ฉะนั้นอันนี้ก็จะไล่ไปตามขั้นตอนของการบอกสัดส่วนสิ่งสำคัญคือการสร้างสัดส่วนและร่วมกิจกรรมในการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างสัดส่วนผลงานได้อันนี้คือจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนต้นทางได้ร่วมกันระดมความคิดครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้ออกแบบงานเขียนและได้มีการนำเสนอรวมถึงสะท้อนจากเพื่อนและผู้ปกครองแล้วนะครับในวันนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไรต่อครับเราทำยังไงต่อพอได้รับการสะท้อนจากเพื่อนจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อใช่เอาข้อความเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงกระบวนการอะไรครับเอาไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นทักษะที่คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ร่วมมือกันทำเพื่อให้เห็นบางอย่างฉะนั้นในมุมมองของเรากับมุมมองของผู้ปกครองนั้นอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปก็ได้ก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มเสริมเติมเต็มให้ผลงานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเราไปดูเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องอะไรลูกขั้นตอนการออกแบบหนังสือการจะออกแบบหนังสือสักเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการเอาตัวอักษรแล้ววางลงบนกระดาษเท่านั้นแต่ให้จำเอาไว้ว่าการออกแบบหนังสือนั้นถือเป็นศิลปะสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความประณีตและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบได้ฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการที่เราไปเอากระดาษแล้วเอามารวมเล่มเป็นหนังสือเลยอ่ะมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องนะนักเรียนจะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือ1เล่มได้ง่ายหรือยากเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเราทําเสร็จเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้การออกแบบหนังสือเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าในอดีตเพราะว่าในอดีตนั้นบางยุคที่ยังไม่มีอะไรครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยต้องใช้เป็นการพิมพ์ดีดนะนักเรียนรู้จักพิมพ์ดีดไหมถ้าเราพิมพ์ดีดผิดก็ถือว่าต้องมีการแก้ไขถ้อยคำด้วยนะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยกว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบสัดส่วนออกแบบเนื้อหาการตีพิมพ์การนำเสนอพวกนี้ก็มีความสำคัญมากรวมถึงสิ่งสำคัญคือการตรวจทานไวยากรณ์ด้วยฉะนั้นนักเรียนคิดว่ามันง่ายไหมง่ายนะแต่เราไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปเข้าโรงพิมพ์แต่ให้เข้าใจทักษะวิธีการว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ศิลปะทางด้านต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งขั้นตอนการออกแบบหนังสือเรามีดังต่อไปนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับช่วยคุณครูดูหน่อยครับการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายสิ่งแรกเราทำอะไรก่อนครับใช่วัตถุประสงค์ของหนังสือคือจะทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความบันเทิงเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งอื่นๆตามแต่เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ตัวหนังสือนั่นเลยจะเห็นว่าโดยวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่อะมนุษย์ชอบอ่านสารคดีหรือบันเทิงคดีมากกว่าถูกเพราะมันเป็นเรื่องเบาสมองเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสบายใจในขณะที่สารคดีนั้นถ้าเรายังจำได้สารคดีมันเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นเรื่องอะไรใช่มุ่งเน้นความรู้มุ่งเน้นการให้ความจริงฉะนั้นในการอ่านสารคดีบางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่านมากๆอาจจะเกิดความเครียดก็ได้แต่ในขณะที่การให้ความบันเทิงนั้นมีอรรถรสมีศิลปะในการเขียนถ้อยคำที่มากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนว่า ชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่านะครับถามต้นทางก่อนต้นทางชอบสารคดีหรือบันเทิงคดีครับเพราะว่าอะไรครับสนุกสนานดูน่าสนใจนะครับแต่ในขณะที่สารคดีนั้นก็เป็นการให้ความจริงที่อะไรครับน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปประเด็นที่2คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเราดูอะไรบ้าง
1: อาย
0: ุเราดูอายุดูดูดูอะไรอีก
1: ความสนใจ
0: ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการเขียนหนังสือบางเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะให้บางกลุ่มอ่านได้นะครับแม้กระทั่งรายการในปัจจุบันนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในรายการที่เราดูกันในโทรทัศน์เนี่ยยังต้องมีการจัดเรทในการชมเลยเช่นบางรายการสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ข้างหน้าก่อนบางรายการต้องอายุ13ปีขึ้นไปบางรายการอะไรครับ18ปีขึ้นไปแล้วก็คุณครูเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งคือเป็นฉอชิงอันนี้คือเฉพาะเลยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นอ่อนไหวแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายเราจะกำหนดไปที่ใครฉะนั้นถ้าเราจะสร้างหนังสือเพื่อให้เด็กอนุบาลอ่านเราไปเอาเนื้อหาแบบพี่ม.ปลายอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่เหมาะสมฉะนั้นต้องมีการคิดก่อนตั้งแต่ขั้นแรกว่าทำอะไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับการศึกษาหนังสือประเภทเดียวกันเนี่ยวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยแล้วก็รูปแบบของหนังสือคู่แข่งตรงนี้อยากให้มองว่าถ้าเกิดว่ากรณีนักเรียนไปทำเป็นบิสเนสหรือธุรกิจต้องดูว่าในตลาดปัจจุบันนั้นคนส่วนใหญ่อ่านหนังสืออะไรเป็นหลักถ้าเราพบว่าหนังสือที่มีการทำการตลาดเยอะๆแล้วเราทำไม่ถึงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะถูกตีตกได้ฉะนั้นเรื่องของการตลาดเรื่องของคู่แข่งก็สำคัญนะอาจจะมองว่าไอ้คุณครูเจมมาสอนพวกเราในเชิงธุรกิจหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าใครจะรู้ว่าที่นั่งอยู่ในห้องออกอากาศหรือว่านั่งอยู่ปลายทางเนี่ยในภายภาคหน้าอาจจะต้องไปทำงานในโรงหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือว่าเป็นนักหนังสือก็ได้ฉะนั้นเวลาถึงขั้นที่เราเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยว่าในกระบวนการที่เราไปศึกษาคู่แข่งเขาทำหนังสือแบบไหนถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเราจะมีแนวคิดอย่างไรให้หนังสือของเรานั้นมีแตกต่างแล้วดูน่าสนใจมองปุ๊บอุ๊ยน่าซื้อจังเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราถึงขั้นต้องไปซื้ออย่างนั้นเลยไหมยังเราเพียงแค่เป็นการรวบรวมผลงานให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนก่อนต่อไปครับการวิเคราะห์อะไรลูกการวิเคราะห์เนื้อหาก็เป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสืออย่างถ่องแท้เพื่อเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมอย่างบางคนบอกว่าครูเจมครับผมอยากจะทำเป็นหนังสือเล่าเรื่องจากภาพได้ไหมได้ไหมครับได้ทีนี้อาจจะเหนื่อยตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าในปัจจุบันมันมีเรื่องของพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญามันอาจจะเหนื่อยเราตรงที่อะไรอาจจะต้องวาดภาพขึ้นมาเองแต่ว่าในปัจจุบันทำไมครับเราให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าก็ยังไม่แนะนำ 100% ว่าโอ้มีอยู่20หน้าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ไป20หน้าเลยอย่างนี้ก็ยังไม่เหมาะเพราะว่าบางภาพนั้นพูดกันตรงๆว่าณวันเวลาที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ยังเข้าใจบางส่วนไม่ครอบคลุมนะเช่นสมมติว่าคุณเจมบอกว่า อยากจะให้สร้างสระโบกขรณีซึ่งเป็นสระหนึ่งที่อยู่ในชาดกหรือว่าอยู่ในเรื่องเล่าตำนานทางวรรณคดีเก่าๆเนี่ยบางครั้งการเจเนเรตภาพออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความต้องการก็ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันณวันนี้ที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยเก่งมากนะนักเรียนคุณครูเคยสร้างภาพอยู่ครั้งหนึ่งภาพเจเนเรตภาพพิมพ์ไปว่าช่วยฉันออกแบบเทวดาเป็นผู้ชายเปลือยท่อนบนด้านล่างใส่ผ้าและมีถนิมพิมพาพรรอบตัวนักเรียนครับสิ่งที่มันยากในเรื่องของการสร้างภาพแบบนี้คืออะไรครับใช่คือการอธิบายคือการป้อนคำสั่งให้ปัญญาประดิษฐ์เขาเข้าใจนักเรียนเชื่อไหมว่าสิ่งยังไม่พอแค่นี้นะและขอให้ในมือขวาของเทวดาถือดอกบัวที่บานและมีแสงระยิบระยับอยู่เหนือดอกบัวนักเรียนคิดว่าเจนเนเรตออกมาแล้วได้ไหมได้ครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเทวดาเฉยๆเขาก็จะมองถึงเทวดาที่ไม่ใช่ของไทยด้วยอาจจะเป็นของทางกรีกด้วยต้องบอกไปเลยว่าต้องการ

0: สร้างภาพเทวดาแบบงานจิตกรรมลายเส้นไทยเขาเข้าใจทันทีไหมเขาเข้าใจทันทีฉันเป็นต้นอันนี้เราต้องเข้าใจว่าโลกเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนประมาณ 10-20 ปีก่อนที่ว่าเราอาจจะต้องไปมีจิตกรแต่ไม่ได้แปลว่าการทำแบบนี้จะเป็นการด้อยค่าจิตกรไม่ใช่นะเพราะว่าในบางภาพเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจว่า AI เขาก็ไปเอาอะไรครับข้อมูลจากที่ต่างๆจากหลายๆอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยนะฮะมาแปลงเป็นภาพให้กับเรานะเป็นต้นประมาณนี้ฉะนั้นท่านเรียนบอกว่านักเรียนอยากจะทำเรื่องของหนังสือภาพสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็นความท้าทายมากกว่านั้นถ้าเราวาดเองได้เนี่ยลิขสิทธิ์ยังไงก็เป็นของเราแต่ไม่ได้บอกว่า AI ทำไม่ได้นะก็ทำได้แต่คุณครูมองว่าให้เป็นส่วนประกอบของพวกเราดีกว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนอยากจะทำเป็น AI แล้วก็เล่าเรื่องจากภาพก็ได้นะคุณครูว่าน่าสนใจนักเรียนคิดว่ายังไงเคยทำไหมครับนักเรียนถามหน่อยครับต้นทางปลายทางยกพร้อมกันเลยครับในห้องนี้ใครบ้างเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพยกมือขึ้นหน่อยครับสร้างเป็นภาพขึ้นมาครับไม่ใช่สร้างภาพที่เป็นกี่อย่างกันนะฮะสร้างเป็นภาพอะไรครับเป็นการ์ตูนไหมเป็นอะไรอีกอ๋อเป็นรูปเมนูอาหารเป็นส้มตำตรงนี้เป็นอะไรครับ
1: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทย
0: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทยตอนที่ทำอาหารอันนี้ใช่ไหมที่เคยเอามาใส่อันนี้เคยทำเป็นอะไรครับ
2: รูปคนตี
0: เป็นรูปบุคคลกำลังตีปิงปองอ่ะอันนี้เล่นกีฬาอันนี้ทำอะไรครับเป็นอะไรนะสร้างเป็นรูปตัวเองใช่ไหมครับแล้วได้ผลลัพธ์ตรงไหมตรงนะครับอยากทราบเอาไมโครโฟนตอบให้ฟังอันนี้น่าสนใจนะฮะลองดูนะฮะใครที่เป็นสายสร้างเป็นรูปบุคคลตอนนั้นป้อนคำสั่งในปัญญาประดิษฐ์ไปว่าอะไรครับ
3: รูปภาพแล้วก็อธิบายว่าเราอยากได้เส้นลายแบบไหนครับแล้วก็พอเราได้ปุ๊บเขาก็จะสร้างภาพให้เราเองครับ
0: ภาพที่ได้ก็คือค่อนข้างตรงไหมหรือว่ายังไม่ตรง
3: ค่อนข้างตรงครับ
0: ค่อนข้างที่จะตรงนะครับขอบคุณมากครับกลุ่มนี้สร้างเป็นรูปอะไรนะเคยไหมเคยสร้างเป็นป่าเป็นอย่างนี้ไหมเคยใช่ไหมครับสร้างเป็นรูปเป็นป่าอะไรเงี้ยอ่ะกลุ่มนี้ครับเคยไหมครับสร้างเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปช้างกำลังร้องไห้อยู่ตรงริมแม่น้ำนักเรียนครับความท้าทายในปัจจุบันเห็นปะไม่แน่นะต่อไปนี้คือไม่ต้องต่อไปนี้ครับครูเนี่ยเวลาว่างเว้นจากภารกิจงานสอนเนี่ยนะฮะด้วยความที่ในพื้นที่อำเภอหัวหินในเวลานี้เนี่ยนะฮะก็คือมีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับครูเนี่ยจะชอบเข้าไปในร้านหนังสือก็พบว่าปกหนังสือในปัจจุบันบางสำนักพิมพ์เนี่ยทำไมครับเริ่มมีการสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดอะไรครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฉะนั้นนอกจากเรื่องที่คุณครูพูดมาเนี่ยอาจจะนอกเรื่องไปสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบเนื้อหารวมถึงเป็นการให้สีสันในเล่มด้วยเพราะว่านักเรียนอย่าลืมว่าหนังสือจะน่าสนใจได้ต้องมาจากศิลปะในการสร้างสีสันการใช้ภาพหนังสือภาพอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นตัวโปรเป็นยังไงครับมันจะมีอะไรข้อจำกัดต่อวันว่าใช้เท่าไหร่ได้บ้างแต่น่าไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเรามีการพัฒนาไปมากกว่านี้อาจจะได้ใช้ได้ดีกว่านี้นะครับประเด็นต่อมาคืออะไรครับออกแบบหน้าปกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากปกเป็นหน้าตาของหนังสือควรออกแบบให้โดดเด่นและสื่อถึงเนื้อหาภายในคุณครูจำได้ว่าเมื่อตอนต้นชั่วโมงของหน่วยแรกครูเคยมีกิจกรรมให้ตัวแทนกลุ่มจำได้ไหมเดินออกมาหน้าห้องแล้วหยิบหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบจำได้ไหมครับและแต่ละกลุ่มก็ทำไมเอาไปดูว่าตัวเองนั้นชอบเรื่องอะไรมีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ครูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับบอกว่าคุณครูครับผมเห็นหน้าปกหนังสือแล้วผมหิวก็เลยถามว่าทำไมเพื่อนบอกว่ามีแต่รูปช็อกโกแลตเห็นไหมครับว่าอันนี้ถ้าเราหิวได้แสดงว่ามันไปเข้าเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบหน้าปกเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการการทำช็อกโกแลตพูดถึงช็อกโกแลตชอบรับประทานไหมครับ
4: ชอบ
0: แล้วนักเรียนต้นทางทราบไหมว่าช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันไม่ได้หวาน

0: แล้วเราชอบทานแบบไม่หวานไหม
1: ไม
0: ่ชอบแสดงว่าต้องตอบตัวเองใหม่ว่าตัวเองติดช็อกโกแลตหรือตัวเองติดน้ำตาลในช็อกโกแลตหรือติดหวานนั่นเองนะเหมือนกันเอาใครชอบทานชาไทยยกมือใส่ไข่มุกด้วยอร่อยเลยเหมือนกันแบบนี้ถ้าเราต้องการจะออกแบบปกเกี่ยวกับเรื่องชาไทยอ่ะทำได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ทำตัวอะไรครับชาให้มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สีพื้นหลังให้มีความสอดคล้องซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปตรงประเด็นนั้นมากนะครับต่อไปครับการจัดวางเนื้อหาก็เป็นการวางตามขอบข่ายที่ได้วางไว้เช่นช่องว่างระยะห่างแล้วก็การแบ่งสัดส่วนเป็นต้นนะครับทีนี้เลือกภาพประกอบเนี่ยก็ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบางคนชอบอ่านหนังสือลึกลับเช่น เรื่องพูดผีวิญญาณบางครั้งเนี่ยอาจจะทำยากเพราะว่าเรื่องของผีเราไม่เห็นตัวตนใช่ไหมจึงต้องมีการวาดภาพประกอบก็ได้ต่อไปการออกแบบกราฟิกนะครับการสร้างกราฟิกที่น่าสนใจเช่นแผนภูมิตารางหรือว่าภาพต่างๆเนี่ยเป็นการเสริมให้หนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้นประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับการเลือกวัสดุและเทคนิคการพิมพ์ประเด็นแรกคือเลือกอะไร
1: เลือกกระดาษ
0: เชื่อว่าห้องนี้เคยอ่านหนังสือสมัยก่อนที่มันจะออกเหลืองๆเคยเห็นไหมมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวของกระดาษอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งกระดาษพวกนี้มีความคงทนนะแต่ในปัจจุบันมีกระดาษหลายแบบมากเช่นกระดาษโฟโต้กระดาษอาร์ตมันกระดาษ A4 เนื้อต่างๆหรือว่ากระดาษชนิดต่างๆที่เขาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือแล้วพลิกไปตรงบริเวณด้านหลังปกหรือด้านหน้าปกจะมีการเขียนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษถนอมสายตาเคยเห็นไหมเคยแบบนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบหนึ่งด้วยนะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและงบประมาณต่อไปครับการเลือกเทคนิคการพิมพ์นะครับบางครั้งถ้าเรามีต้นทุนดีก็อาจจะทำไมครับเป็นสีทั้งเล่มเลยแต่บางที่ก็อาจจะทำไมครับเป็นสีแค่หน้าปกข้างในเป็นขาวดำบางเล่มก็อาจจะเป็นสีหน้าปกแล้วก็มีขาวดำแซมกับภาพสีบ้างเราเคยเห็นไหมเป็นต้นพิจารณาขนาดรูปแบบของหนังสือก็จะเป็นไงครับอาจจะเป็นปกอ่อนบ้างปกแข็งบ้างขนาดใหญ่ขนาดเล็กขึ้นอยู่กับบริบทของเราต่อมาการตรวจสอบแก้ไขข้อแรกทำอะไรครับใช่การตรวจทานเนื้อหาต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการพิมพ์ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องในกระบวนการจัดวางแล้วก็ขอความคิดเห็นในส่วนนี้กรณีถ้าเราต้องตีพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ายหรือเป็นการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆตรวจและให้ข้อคิดเห็นก่อนจึงจะออกสู่สาธารณชนได้ต่อไปครับการพิมพ์และจัดจำหน่ายครับ1ครับคือส่งไฟล์พิมพ์ให้โรงพิมพ์เพื่อทำการผลิตแต่เราต้องเป็นถึงขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นถ้าเราต้องการจะพิมพ์เนี่ยเราใช้เครื่องพิมพ์ได้ไหมก็เป็นการพิมพ์เหมือนกันนะครับการจัดจำหน่ายทำอะไรบ้างอาจจะจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์หรือว่าขายตามร้านหนังสือทั่วไปทีนี้ครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบเล่มหนังสือสักเล่มเนี่ยสำคัญไหมนักเรียนคิดว่าสัดส่วนขั้นตอนของการออกแบบหนังสือเนี่ยมันยากหรือง่ายมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่หลายรูปแบบแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายของนักเรียนครับทีนี้ครับจากกิจกรรมที่คุณครูได้พูดมาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนการเลือกใช้สีการเลือกใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มาสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ทำอะไรบ้างให้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้เรื่องนี้ก่อนขั้นตอนการออกแบบอะไรครับหนังสือมีทั้งหมด1หน้าหลังจากนั้นครับนักเรียนดูโจทย์ข้อแรกครับนักเรียนตอบไปเลยครับกระบวนการวางแผนสัดส่วนของหนังสือทำอย่างไรบ้างและสิ่งที่คุณครูอยากได้จากพวกเรามากมากๆเลยนะฮะคือหน้านี้ครับเห็นไตเติ้ลไหมครับไตเติ้ลตรงนี้ให้เป็นหน้าปกหนังสือแล้วด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับตรงไตเติ้ลตรงนี้อาจจะต้องเป็นอะไรครับชื่อหนังสือของเราลองคิดชื่อก่อนก็เอาจากผลงานงานเขียนของเราอะไปให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยก็ได้ว่าฉันทำเรื่องนี้ฉันต้องการตั้งชื่อให้มีความทันสมัยมีความดูมีความแบบเป็นสมัยนิยมอะไรอย่างเงี้ยควรตั้งชื่อหนังสืออย่างไรหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งสัดส่วนเนื้อหาว่าเรามีการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาอันนี้เป็นชื่อเนื้อหาและอันนี้เป็นรายละเอียดของเนื้อหานั้นเช่นสมมตินะสมมติ

ขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับสมมติครูเจมเป็นคนชอบเรื่องลึกลับครูบอกว่าตำนานกระสือปลายทางมีคนทำเรื่องเด็กของคุณครูไหมครับเพิ่งฟังรายการหนึ่งมานะฮะโอ้ชื่นชอบมากครับมีหัวกระไส้อะไรอย่างนี้นะฮะสมมติเราบอกว่าเราเอาตำนานกระสือรู้จักกระสือไหมครับสมมติไตเติ้ลเป็นเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าครูเจมบอกว่าครูเจมทำเรื่องกระสือประเด็นที่หนึ่งตำนานกระสือในเอเชียใหญ่ไหมเพราะมันเป็นเอเชียหลังจากนั้นสโคปมาตำนานกระสือในประเทศไทยแคบลงยังตำนานกระสือตามคำบอกเล่าลักษณะของกระสือความเชื่อของกระสือและบทบาทของกระสือกับสังคมและการสะท้อนคิดเห็นไหมครับอันนี้ย้ำว่าครูเจมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในขณะที่ยืนสอนอยู่เรื่องนี้มันก็ปึ้งขึ้นมาในขณะนี้เลยว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้อะถ้าอยากทำเรื่องอื่นล่ะสมมติว่าวิวัฒนาการของช็อกโกแลตเป็นยังไงน่าสนใจไหมดูหิวเนาะวิวัฒนาการของช็อกโกแลตหรือเขียนไปตรงๆเลยว่าช็อกโกแลตก็ได้ประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีนักเรียนต้นทางปลายทางที่มาหรือต้นกำเนิดของช็อกโกแลตอะไรต่อวัตถุดิบและกระบวนการผสมของช็อกโกแลตหรืออีกอย่างหนึ่งนะตั้งชื่อแบบให้ชวนคิดว่าช็อกโกแลตมาจากไหนช็อกโกแลตหวานหรือไม่หวานได้ไหมข้างในก็อยู่ที่การใส่เนื้อหาของเรานักเรียนต้นทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจตอบผมหน่อยเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับถ้าปลายทางเกิดความสับสนในประเด็นใดสามารถสอบถามจากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือถ้าไม่มีคุณครูผู้ควบคุมนะครับสามารถหาจากสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการชี้ทางในการให้ความรู้เพิ่มเติมครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1โดยเป็นการศึกษาเรื่องอะไรครับใบความรู้เรื่องขั้นตอนการออกแบบหนังสือหลังจากนั้นก็ให้มาสร้างสัดส่วนซึ่งจะไปล้อในขั้นตอนจุดประสงค์ข้อที่2คือลำดับในการสร้างตอนนี้คุณครูได้ขออนุญาตนำตัวแทน1กลุ่มก่อนจากการที่เดินดูกิจกรรมเมื่อสักครู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ตัวแทนกลุ่มที่2ใช่ไหมครับได้เล่าตั้งแต่ไตเติ้ลจนถึงสัดส่วนแต่ละองค์ประกอบที่ได้มีการวางแผนครับเชิญครับ
1: ไตเติ้ลนะคะก็คือสัตว์น้ำสัตว์ใจวัฒนถิ่นไทยค่ะประวัติสงกรานต์ค่ะเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ความสำคัญมีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ที่สืบทอดมานานและเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะทำอะไรในวันสงกรานต์นิยมการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะนางสงกรานต์ประจำ7วันก็คือนางสงกรานต์7วันค่ะสงกรานต์4ภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้ค่ะความเชื่อเป็นการชำระสิ่งไม่ดีออกจากตัวการขอโทษขอพรและแสดงความกตัญญูค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนได้พูดไปนะครับเขาบอกว่าไตเติ้ลนี้คือเรื่องอะไรครับศาสตร์น้ำศาสตร์ใจวัฒนถิ่นไทยอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะประเด็นที่1เขาบอกว่าเป็นประเด็นอะไรครับประวัติวันสงกรานต์ก็บอกว่าวันสงกรานต์นั้นเกิดมาตั้งแต่วันใดถึงวันใดบ้างมีการประกาศใช้วันใดพอไตเติ้ลที่2บอกว่าอะไรครับขอโทษหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความสำคัญเมื่อกี้จำได้ว่านักเรียนพูดว่าวันหยุดข้าราชการจริงต้องบอกว่าเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัดตะฤกษ์ไม่เป็นไรอาจจะตื่นเต้นนะครับต่อมาครับ เราทำอะไรกันในวันสงกรานต์บ้างก็มีสวดมนต์ขอพรไหว้พระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็การเล่นน้ำในวันสงกรานต์แล้วก็สิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับวันสงกรานต์เลยคือประเด็นเรื่องของนางสงกรานต์ซึ่งเป็นเทพีทั้งหมดที่จะต้องอัญเชิญเศียรของท้าวกบิลพมออกมาแห่รอบจักรวาลว่าในปีนี้สมมติ68เนี่ยใคร2569ใครไล่ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7วันก็คือจะวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของขออภัยสงกรานต์4ภาคนักเรียนใช้คำว่าเหนืออีสานกลางใต้อย่างนี้พอเราเจอคำว่าอีสานเนี่ยอาจจะใช้คำที่เพราะกว่านั้นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นความเชื่อก็เชื่อเรื่องอะไรบ้างเช่นการขอพรโชคลาภแล้วก็การอำนวยอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดความสุขความสวัสดีในชีวิตนั่นเองนะครับขอบคุณกลุ่ม2เป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวกลับที่ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวสุ่มบ้างดีกว่ากลุ่มนี้ไตเติ้ลเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบไปเลยครับยืนหน่อยครับ
2: เรื่องภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ค่ะ
0: ภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ขออีกหน่อยครับประเด็นแรกเรื่องอะไรครับ
2: ที่มาของนิทานลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้าง
2: เป็นนิทานพื้นบ้านเก่าแก่จากประเทศอังกฤษโดยมีหลักฐานตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่19ปีคศ1840
0: คศย่อมาจากอะไรครับ
2: คริสตศักราชค่ะ
0: คริสตศักราชเก่งมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเห็นยังว่านักลงได้ครับนักเรียนเห็นยังว่าการวางไตเติ้ลแล้วก็การใส่เนื้อหาพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเห็นทิศทางของการทำอะไรของการทำอะไรการสร้างสัดส่วนของหนังสือได้เห็นไหมครับว่ากว่าจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มง่ายหรือยากต้องวางแผนให้ดีนะครับเก่งมากๆมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้อะไรบ้างฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนออกอะไรนะสัดส่วนของอะไรของหนังสือประมาณนี้เราได้ระดมความคิดไหมมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยไหมครับแล้วเราเชื่อเทคโนโลยีทั้งหมดไหม
3: ไม
0: ่เราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะครับและมาถึงช่วงสำคัญของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นคำว่าสถูปครับสถูปไหนหนอที่ถูกต้องถ้าเป็นสถูปฝั่งสีเขียวถูกต้อง ยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้นทางปลายทางเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสถูปสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับก็จำนวนอีกไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้และสถูปที่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องเขียนแบบนี้ครับนะสถูปนี้เป็นคำนามหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปโอ่งคว่ำซึ่งก่อไว้สำหรับบรรจุของควรบูชามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์เป็นต้นบางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำว่าเจดีย์เป็นสถูปเจดีย์เช่นเดินเวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีย์นะครับเป็นต้นภาพนี้ก็ยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราได้ดูภาพจากพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
3: เยอะ
0: แสดงว่าของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
3: เ
0: ยอะมากแต่ย้ำว่านี่คือของที่กรมศิลปากรตามกลับคืนมาได้จาก1ใน4ส่วนเพราะของที่เหลือนั้นคนร้ายโจรกรรมไปบางคนเอาทองไปหลอมบางคนเอาทองไปขายต่อให้กับต่างชาติแต่ถ้านักเรียนไปศึกษาจากแพลตฟอร์มในอื่นๆนะมีความเชื่อกันว่ากรุพระปางราชบูรณะเนี่ยเป็นกรุอาถรรพ์เป็นการให้คำสาปเอาไว้ว่าถ้าใครที่ขโมยสมบัติของชาติขโมยของแผ่นดินไปเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปซึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกว่ากลุ่มโจรน่ะค่อยๆทยอยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนเหลือเพียงแค่หัวหน้าโจรที่สติวิปลาสจนสิ้นใจนะครับลองไปหาอ่านดูนะอันนี้เป็นความสวยงามแบบหนึ่งฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพ องค์สถูปเจดีย์ทองคำจำลองนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาผมก็ขอขอบพระคุณที่ท่านนั้นได้อนุเคราะห์ให้ผมเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปใครอยากดูของจริงไปดูได้ที่ไหนครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองหลังจากที่เราออกสัดส่วนเรียบร้อยแล้วก็เก็บเป็นเนื้อหาไว้และในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันต่อเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2คุณครูปลายทางเตรียมอะไรบ้างเตรียมพอยต์เตรียมใบความรู้และเตรียมใบงานเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า

นักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการออกแบบสัดส่วนเนื้อหาได้แล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนตามความเหมาะสมของเราได้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: คนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: หน่วยการเรียนรู้ที่4คือทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส่วนที่กำหนดให้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการบวกเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะข้อโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของเศษ2ส่วน9บวกด้วยเศษ5ส่วน9นักเรียนคะการบวกเศษส่วนด้วยเศษส่วนจะต้องทำยังไงแล้วคะ
1: ต
0: ัวส่วนต้องเท่ากันแล้วตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 9
0: ตัวส่วนเท่ากันยังคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: ได้เลยก็จะได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: จะได้เป็น
2: 2
0: ตัวเศษจะได้เป็น2บวก5ส่วนตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เขียนคงเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ7ส่วน9
0: จะได้เป็นเศษ7ส่วน9นักเรียนคะถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำยังไงก่อนคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของเศษ3ส่วน7บวกด้วยเศษ1ส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 7
0: และ4ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่านั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 28
0: เก่งมากค่ะจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น28เพราะฉะนั้นตัวแรกเศษ3ส่วน7จะต้องทำยังไงต่อคะ
1: คูณ4
0: นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน7แล้วเศษ1ส่วน4ล่ะคะนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดที่2
1: เศษ2ส่วน28บวกด้วยเศษ7ส่วน28
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะก็จะได้เป็นเศษ12ส่วน28บวกด้วยเศษ7ส่วน28นักเรียนคะตอนนี้ในบรรทัดที่2ของเราตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: นำ
0: ตัวเศษมาบวกกันนักเรียนจะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ9ส่วน28
0: เก่งมากค่ะเศษ19ส่วน28นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการหาผลบวกของเศษส่วนค่ะในการหาผลบวกของเศษส่วนเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลบวกของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกโดยทำตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกที่เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันตามหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบเศษ8ส่วน5บวกด้วยลบเศษ7ส่วน5นักเรียนคะจากหลักการข้างต้นนักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราจะเปลี่ยนจากเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะจะได้เป็นเศษลบ8ส่วน5บวกด้วยอะไรคะ
1: เศษลบ7ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 5
0: แล้วเป็นจำนวนเดียวกันยังคะ
1: เป็นจำนวนเดียวกัน
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะได้เลยจะได้เป็นอะไร
1: เศษ
0: 15
1: ส่วน
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เกิดจากการที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ15
3: ลบ15
0: จะได้คำตอบเป็น

0: เป็นเศษลบ15ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วคุณครูบอกแล้วว่าเราจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเลยได้เป็นลบเศษ15ส่วน5นักเรียนคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ3
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1จะได้คำตอบเท่ากับลบ3ค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบเศษ2ส่วน3บวกด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนคะเป็นการบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพื่อง่ายต่อการคำนวณนักเรียนจะเขียนได้เป็นอะไรคะ
1: เศ
0: ษถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็นเศษลบ2ส่วน3บวกด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
2: 3
0: และ2แล้วตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะยังหมายความว่านักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะนำอะไรคะนำอะไรมาคูณเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าตัวส่วนจะต้องเป็น6ใช่ไหมคะเรามาพิจารณาเศษส่วนก้อนแรกก่อนค่ะเศษลบ2ส่วน3นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะต้องนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ2ส่วน3แล้วเศษส่วนก้อนที่2ล่ะคะทำยังไงคะ
1: นำ
0: 3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้บรรทัดที่2ออกมาค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4เศษ4ลบ4ส่วน6
0: บวกด้วย
1: เศษ3ส่วน
0: 6เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3จะได้คำตอบเป็นเศษลบ4ส่วน6บวกด้วยเศษ3ส่วน6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็คือ6คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยไหมคะ
3: ได้เลย
0: จะได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ1ส่วน
0: 6เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นเศษลบ1ส่วน6ซึ่งเราทราบแล้วว่าจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของ2เศษ1ส่วน3บวกด้วยลบ1เศษ3ส่วน4นักเรียนคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนค่ะ2เศษ1ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะแล้วลบ1เศษ3ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นเศษ7ส่วน3บวกด้วยเศษลบ7ส่วน4ซึ่งในก้อนที่2เราได้เปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนักเรียนยังจำการเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินได้ไหมคะเรามาทบทวนกันค่ะให้เรานำตัวส่วนคูณจำนวนนับแล้วบวกด้วยตัวเศษเพราะฉะนั้นเศษ7ส่วน3เกิดจากการที่เรานำ3คูณด้วย2แล้วบวก1นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
2: 3
0: และ4แล้วตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะ
1: ย
0: ังเ หมายความว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะถูกต้องค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน3และก้อนที่2ล่ะคะทำได้ยังไงคะ
1: นำ3มาคูณเศษ7ส่วน4
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ7ส่วน4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ28ส่วน12บวกด้วยอะไรคะ
2: 11ส่วน12
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนจะได้เป็นเศษ28ส่วน12บวกด้วยเศษลบ21ส่วน12นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือ12คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็นำตัวเศษมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ7ส่วน12
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ7ส่วน12ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นการหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ5บวกด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะ5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเศษ5ส่วน1เพราะฉะนั้นจะได้เป็นเศษ5ส่วน1บวกด้วยเศษ3ส่วน4ซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้ตอบคุณครูแล้วว่าจะบวกกันได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรคะ4เพราะฉะนั้นคุณครูเลยนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจะได้เป็นเศษ20ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็คือ4จะต้องนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยจะได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ23ส่วน4
0: เก่งมากค่ะก็จะได้เป็นเศษ23ส่วน4นักเรียนคะเราสามารถเศษ23ส่วน4ที่เป็นเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เป็นอะไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่3ได้คำตอบมาแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: ได้เป็น5เศษ3ส่วน4นักเรียนสังเกตเลยนะคะในการหาผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกสามารถใช้หลักการของการเขียนจำนวนคละหาคำตอบได้ทันทีนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบ5บวกด้วยลบเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 4
0: 5
1: ส่วน1บวก3ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเศษลบ5ส่วน1บวกด้วยเศษลบ3ส่วน4แล้วตัวส่วนของเราคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: ซึ่งตัวแรกเป็นตัวส่วนเป็น4ยังคะ
1: ย
0: ังแล้วเดี๋ยวจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: น
0: ํา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ5ส่วน1ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ7ลบ4ลบ4ส่วน4บวกด้วย
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดต่อมาจะได้เป็นเศษลบ20ส่วน4บวกด้วยเศษลบ3ส่วน4นักเรียนสังเกตเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันยังคะ
1: เท
0: ่ากันแล้วตัวส่วนคือ4เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยก็จะได้ บรรทัดถัดมาคือให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมค่ะเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ23ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเศษลบ23ส่วน4เราจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ23ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะเราสามารถเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้เป็นลบ5เศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ23ส่วน4หรือลบ5เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด9การบวกเศษส่วนซึ่งจะให้นักเรียนกลับไปทำเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ7บวกด้วย12จะเท่ากับอะไรบวกด้วยลบ7คะ
1: 12
0: ถูกต้องค่ะสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: การสลับที่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่2บนกระดานนักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะถูกต้องค่ะแล้วสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการเปลี่ยนหมู่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะในข้อที่3นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะเติม0ลงไป25บวก0จะเท่ากับ25สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการบวกด้วย0นั่นเองเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกเศษส่วนมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกของจำนวนเต็มไหมคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะเศษ3ส่วน4บวกด้วยลบเศษ1ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูได้ยินนักเรียนกลุ่มที่3ตอบมาแล้วว่าเศษ2ส่วน4นักเรียนคะเศษ2ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกเป็นลบเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเท่าเดิมซึ่งเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A และ B เป็นเศษส่วนใดๆ A บวกด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B บวกด้วย A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกเศษส่วนมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกของจำนวนเต็มไหมคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะถูกต้องค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยค่ะเศษ7ส่วน10บวกด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะหากคุณครูบวกคู่แรกก่อนนั่นคือนำเศษ7ส่วน10บวกด้วยเศษ2ส่วน5แล้วค่อยมาบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2บรรทัดแรกเราจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะถูกต้องค่ะคำนวณในวงเล็บนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ในวงเล็บของเราตัวส่วนคือจำนวนใดคะ10และ5แล้วตัวส่วนเท่ากันยังคะยังไม่เท่านั่นหมายความว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วทำตัวส่วนให้เท่ากันได้ยังไงคะตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ10ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก้อนแรกของเราตัวส่วนเป็น10ยังคะเป็นแล้วเรามาดูเศษส่วนตัวที่2นักเรียนจะต้องทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น10คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน10เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะได้เลยตัวเศษก็จะได้เป็น7บวก4เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ11ส่วน10
0: จะได้เป็นเศษ11ส่วน10บวกด้วยเศษลบ1ส่วน2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันยังคะยังไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 40
0: ให้เป็น10เพราะฉะนั้นทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2เมื่อนักเรียนนำ5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: ลบ5ส่วน10เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะได้เลยเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นนำตัวเศษมาบวกกันคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ6ส่วน10
0: จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน5
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะเรียนมาสังเกตต่อเลยนะคะยังเป็นโจทย์เดิมอยู่แต่รอบนี้คุณครูจะบวกคู่หลังก่อนค่ะเรียนสังเกตบรรทัดแรกนะคะเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกคะ
2: ทำ
0: ในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเราจะบวกคู่หลังก่อนเราสังเกตตัวส่วนค่ะตอนนี้ตัวส่วนคืออะไรคะ
1: 5และ2
0: ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่าหมายความว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนคะ
2: ท
0: ำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ
1: 10
0: ถูกต้องค่ะแล้วทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน5และนำอะไรต่อคะนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2เมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: นักเรียนดูในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน10บวกด้วยเศษลบ5ส่วน10เพราะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้แล้วก็จะกลายเป็น4บวกด้วยลบ5เลยได้ลบ1ตรงนี้ออกมาทีนี้เรามาพิจารณาในบรรทัดที่2ต่อค่ะนักเรียนคะตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือ10คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันก็จะได้คำตอบเป็นเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3ส่วน5ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อบวกคู่แรกก่อนหรือบวกคู่หลังก่อนคำตอบที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดA บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วย B บวก C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะลบเศษ7ส่วน9บวกด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน9
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับลบเศษ7ส่วน9มาดูกันต่อเลยนะคะแล้ว0บวกด้วยลบเศษ7ส่วน9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน9
0: เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ7ส่วน9นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าการบวกเศษส่วนใดๆด้วย0หรือการบวก0ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนนั้นๆเสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆ a บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ a หรือ0บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของ2เศษ1ส่วน8บวกด้วยลบเศษ1ส่วน4บวกด้วย1เศษ7ส่วน8และบวกด้วยเศษ3ส่วน4เรามาดูการแสดงวิธีทำกันค่ะนักเรียนคะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะหรือทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเดียวกันนักเรียนคะนอกจากนี้นักเรียนสังเกตมีจำนวนคละอยู่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน2เศษ1ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ
0: 17ส่วน8แล้ว1เศษ7ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ15ส่วน8
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราก็จะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตต่อถ้านักเรียนบวกจากซ้ายไปขวาเลยตัวส่วนเท่ากันยังคะยังไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตตอนนี้ตัวส่วนของเราคือจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: กับ4เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูใช้สมบัติการสลับที่นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน8บวกด้วยเศษ15ส่วน8แล้วบวกด้วยลบเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: เท่าก
0: ันแล้วตัวส่วนคือจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: และ4เรามาพิจารณาวงเล็บแรกก่อนค่ะวงเล็บแรกตัวส่วนคืออะไรคะ
1: 8
0: ตัวส่วนเท่ากันยังคะเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนคือ8เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะเรามาพิจารณาในวงเล็บที่2ต่อค่ะตอนนี้ตัวส่วนของนักเรียนคือจำนวนเดียวกันยังคะจำนวนเดียวกันแล้วซึ่งนักเรียนสามารถเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจากลบเศษ1ส่วน4นักเรียนเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกจะเขียนได้เป็นอะไรคะจะเขียนได้เป็นเศษลบ1ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนก็นำตัวเศษมาบวกกันนั่นเองค่ะแล้วคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 32ส่วน8บวกด้วยอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้เป็นเศษ32ส่วน8บวกด้วยเศษ2ส่วน4ค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษ32ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะแล้วเศษ2ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้เป็น4บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าการหาผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกเราสามารถตอบเป็นจำนวนคละได้เลยค่ะนั่นคือ4เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ4เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นในการหาคำตอบไหมคะนักเรียนมีแนวคิดอื่นในการหาคำตอบไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนคะ2เศษ1ส่วน8เกิดจาก2บวกด้วยเศษ1ส่วน8 1เศษ7ส่วน8เกิดจาก1บวกด้วยเศษ7ส่วน8เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าบรรทัดแรกของเรามีทั้งตัวที่เป็นจำนวนนับและตัวที่เป็นเศษส่วนนักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะเศษส่วนของเรามีตัวส่วนเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: และ4เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำจำนวนนับมาบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน
2: มาบวก
0: กันค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมา2บวกด้วย1ก็จะได้คำตอบเป็น 3นักเรียนสังเกตต่อนะคะคู่ที่ตัวส่วนเป็น8เมื่อตัวส่วนเป็น8เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยก็จะนำอะไรมาบวกกันคะ1บวกด้วย7ก็จะได้คำตอบเป็น
1: 8
0: นั่นเองค่ะต่อมากรณีที่ตัวส่วนเท่ากับ4เป็น4เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยก็จะนำลบ1บวกด้วย3ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: นักเรียนคะบรรทัดต่อมานักเรียนคำนวณออกมาต่อค่ะเศษ8ส่วน8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็น3บวก1บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำ3บวก1 3บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น4เศษ1ส่วน2เท่ากันนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด10สมบัติการบวกเศษส่วนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่1จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะหน้าที่2มีอีก2ข้อค่ะนักเรียนคะในหน้าแรกให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่2และในหน้าที่2ให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่4ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: วนักเรียนสามารถให้คุณครูตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การบวกเศษส่วน
0: นั่นก็คือเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะการหาผลบวกของเศษส่วนใดๆใช้หลักการเดียวกันกับการหาผลบวกของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะโดยทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกที่เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันค่ะตามหลักการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนคะในกรณีที่ตัวตั้งหรือตัวบวกเป็นจำนวนคละจะต้องทำจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกของเศษส่วนนั้นค่ะต่อมาเป็นสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดๆสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกว่ายังไงแล้วคะ
2: A บวก B
0: เก่งมากค่ะA บวก B จะเท่ากับ B บวก A ต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก A บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วย B บวก C นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการบวกด้วย0 A บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ A หรือ0บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการลบเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด11การลบเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่9และแบบฝึกหัดที่10นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเองครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนค่ะชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความรู้
4: ขอ

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมเอาลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู้
0: เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได
0: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม
0: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะ

คะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นกระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะในขั้นตอนใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติทักษะให้ครบกระบวนการของการจัดการข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยค่ะว่าวันนี้เรื่องอะไรนะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่อง

บริหารจัดการเกี่ยวกับ อาหารอย่างไรนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นมาให้นักเรียนนะได้ฝึกกระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะอ่ะทีนี้ส่วนในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อซึ่งอาจจะเกิดในชั่วโมงนี้และอาจจะต้องเกิดในตอนที่นักเรียนนํางานกลับไปทําที่บ้านนะคะครูอาจจะสั่งนะคะงานให้นักเรียนเนี่ยไปเข้ากระบวนการกลุ่มสัก1ข้อนะท้ายชั่วโมงนะคะซึ่งจุดประสงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาค่ะข้อที่1นะคะวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขที่กำหนดนะคะข้อที่2เขียนเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะข้อที่3เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานะคะข้อที่4สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขที่กำหนดและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจทางเลือกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีคำถามทบทวนให้นักเรียนด้วยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเข้ากระบวนการกลุ่มได้เลยเพราะว่าทำไมคะกิจกรรมที่นักเรียนทำส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมนะปรึกษาพูดคุยกันได้เลยทบทวนกันภายในกลุ่มได้เลยคำถามมีว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรนะคะจำได้ไหมเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเราเอาชุดข้อมูลนั้นมาทำอะไรคะทำการตรวจสอบใช่ไหมจำได้ไหมนะคะที่เอามาทำอะไรมาดูซิว่าแต่ละคอลัมน์แต่ละตารางหรือแต่ละรายการมีความผิดปกติอย่างไรเมื่อเราทำไมคะพบเจอใช่ไหมข้อมูลที่มีความผิดพลาดหรือปกติเราทำอย่างไรตอบช่วยกันตอบเลยแสดงว่าทำไมทุกคนจำได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการทำไมอภิปรายร่วมกันนานเลยนะคะก็คือการปรับปรุงข้อมูลนะเช่นอะไรบ้างการปรับปรุงข้อมูลยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นสระหรือวรรณยุกต์ตกหล่นใช่ไหมชื่ออะไรคะชื่อผิดอาจจะเป็นอะไรคะคำนำหน้าใช่ไหมรายการอาหารผิดกะเพราอย่างเงี้ยภาษาไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นอะไรคะบางทีเราได้ข้อมูลมาเป็นอะไรเมนูอาหารดูเพี้ยนๆไปเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาปรับปรุงให้มันถูกต้องนะคะแต่ถ้าข้อมูลไหนที่ไม่ได้มีความสำคัญทำไมคะเราสามารถตัดออกได้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลถูกต้องไหมคะแล้วครั้งที่แล้วนี้ครูทิ้งท้ายไว้ว่าอะไรคะในใบกิจกรรมนะที่นักเรียนได้มาหรือทำกันในห้องเรียนครูฝากประเด็นไว้ว่าให้นักเรียนลองไปฝึกการประมวลผลใช่ไหมนะคะเนาะการประมวลผลมีทั้งหมดกี่รูปแบบ2รูปแบบนั่นก็คืออะไรบ้าง1คือ1คืออะไรคะใช้วิธีการอะไรนับด้วยมือใช่ไหมนะนักเรียนอาจจะรวบรวมสถิติด้วยมือด้วยการนับใช่ไหมคะถ้าข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าข้อมูลทำไมมีปริมาณมากๆนักเรียนอาจจะต้องใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะหรือโปรแกรมต่างๆนะอันนี้ก็ฝากไว้ทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คืออะไรคะปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นข้อความที่มีการสะกดผิดนะคะหรือรูปแบบข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นต้นนะบางทีกรอกมาคนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยเขากรอกมาเป็นยังไงคะเหมือนสมมุติว่าเขากรอกพามาใช่ไหมคะบางคนอาจจะกรอกเป็นตัวเลขถูกต้องไหมบางคนอาจจะกรอกเป็นอะไรคำอ่านแบบนี้เป็นต้นนักเรียนก็ต้องแก้ไขให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะแต่ถ้าตัวเลขนะก็ไม่ควรให้อยู่ในลักษณะที่เป็นคำอ่าน

0: ควรจะต้องเป็นอะไรคะตัวเลขนะเพราะว่าเวลานักเรียนเอามาประมวลผลนักเรียนจะได้ทำไมจะได้เข้าใจได้ง่ายนะคะเก่งมากทีนี้เรามาดูนะวันนี้นะนักเรียนเนื้อหาอาจจะยากสักนิดนึงนะเดี๋ยวครูสอนแล้วครูยกตัวอย่างไปพร้อมๆกับใบความรู้ที่เราได้นะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมเปิดหน้าแรกของใบความรู้ขึ้นมาก่อนใบความรู้ของเรานะเป็นใบความรู้ใบที่เท่าไหร่คะ
1: ใบความรู้ที่9
0: ใบความรู้ที่9นะเอาขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตอนที่ครูอธิบายให้ฟังนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาทักษะที่นักเรียนได้ศึกษาพร้อมๆกับครูเนี่ยนักเรียนเอาไปใช้ในใบกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะปลายทางก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะเขาบอกว่าการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจเป็นอะไรคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันนะการตัดสินใจที่ดีเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนนะคะและวิเคราะห์ผลว่าตรงกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยอาจมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้นะคะฟังให้ดีนะการที่เรานะคะจะสร้างทางเลือกและตัดสินใจนักเรียนจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณานะคะมีอะไรบ้างล่ะขั้นตอนในการพิจารณามีอะไรบ้างคะตอบได้เลยมีอะไรบ้างคะมี 1. เป้าหมายและเงื่อนไขนะคะ 2. รวบรวมข้อมูล 3. สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้นะคะ 4. ประเมินทางเลือกและ 5. คือตัดสินใจนะคะฟังให้ดีนะข้อแรกก็คือเป้าหมายและเงื่อนไขถามว่าดูอย่างไรเราจะต้องไปดูที่สถานการณ์ที่เราทำไมคะได้รับมาหรือปัญหาที่เราพบเจอใช่ไหมสมมุติถ้านักเรียนประยุกต์เข้าใช้กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะนักเรียนก็ต้องดูว่าทำไมคะปัญหานั้นมันคืออะไรถูกต้องไหมต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ดูซิว่าสถานการณ์นั้นน่ะเขาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอย่างไรนะนั่นก็คือเป้าหมายและเงื่อนไขและต้องดูด้วยนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรในสถานการณ์นั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งเห็นไหมในใบความรู้เจอไหมคะเจอไหมลูกดูตามไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตัวอย่างที่หนึ่งเรามาดูเลยตัวอย่างสถานการณ์นะคะตัวอย่างสถานการณ์คือคุณแม่ให้เงินนะ50 บาทให้นักเรียนเลือกซื้ออาหารกลางวันที่ตนเองชอบจากร้านภายในโรงอาหารของโรงเรียนอันนี้สถานการณ์นี้ใกล้ตัวไหม
2: ใกล้ต
0: ั
2: ว
0: ใกล้ตัวเรารับประทานอาหารทุกกลางวันไหมพวกเราทุกกลางวันนะนะคะโดยประกอบไปด้วยนะเงิน50 บาทนะให้นักเรียนคิดไว้ว่าเงิน50 บาทเราจะต้องไปบริหารจัดการโดยอะไรคะมีอะไรอาหารหลักอาหารหลักคืออะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ไหมไม่ได้นะไม่ใช่อาหารหลักนะอันนั้นน่ะนะอาหารหลักคืออะไรข้าวใช่ไหมเป็นข้าวเป็นเมนูข้าวเป็นกับข้าวนะคะต่อมาคืออะไร
2: ของหวา
0: วานและอะไรคะ
2: เคร
0: ื่องดื่มนะเงิน50 บาทนักเรียนต้องเอามาบริหารจัดอาหาร3 อย่างอาหารหลักอาหารหวานใช่ไหมหรือของหวานและอะไรลูกเครื่องดื่มนะซึ่งอาหารจะต้องให้พลังงานที่พอเหมาะกับร่างกายด้วยนี่เป็นโจทย์ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะแสดงว่าเรามีเงินเท่าไหร
2: ่
0: 50ต้องมาบริหารจัดการอาหารกี่อย่าง
2: 3 อย่าง
0: นะในอาหาร3อย่างนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีอาหารอะไรบ้างถูกไหมเนาะแล้วก็ต้องทำไมคะพลังงานต้องเหมาะสมไหม
2: เหมาะ
0: สมนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายและเงื่อนไขอันนี้คือเข้าอะไรคะขั้นตอนการพิจารณาแล้วถูกต้องไหมเนาะก็คืออะไรคะเป้าหมายและเงื่อนไขเราก็ต้องเอาอะไรพิจารณาสถานการณ์ที่เราได้รับนะเป้าหมายและเงื่อนไขในสถานการณ์นี้คืออะไรต้องเลือกซื้ออาหารกลางวันซึ่งประกอบไปด้วยอะไรคะอาหารหลักของหวานและเครื่องดื่มด้วยอะไรเงินจำนวน50 บาทและให้พลังงานที่เหมาะสมโจทย์ยากเกินไปไหมยากเกินไปไหม

0: ไม่ยากไม่ยากเนาะเออบางคนบอกว่า50บาทไม่พอนะเนี่ยต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ทำไมเงื่อนไขของเราคืออะไรคะคุณแม่ให้เงินมาแค่เท่าไหร่ลูก50บาทนะและต้องทำไมบริหารจัดการให้ได้อาหาร3อย่างนะคะเรารู้แล้วนะว่าอะไรคะเป้าหมายและเงื่อนไขของเราคืออะไรขีดเส้นใต้ไปได้นะในใบความรู้นะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการที่2คืออะไรคะรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลคืออะไรคะโดยการสำรวจอาหารหลักของหวานและเครื่องดื่มที่ชอบจากแต่ละร้านเราต้องไปเดินดูก่อนไหมเวลาเข้าไปที่โรงอาหารอะหรือแบบสุ่มเลยไปเจอร้านไหนซื้อร้านนั้นไหมไม่เราก็ต้องสำรวจก่อนถูกต้องไหมการสำรวจของเราถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าร้านนี้มีอะไรถูกต้องไหมคะมีเมนูอาหารอะไรบ้างมีเครื่องดื่มอะไรมีของหวานอะไรนะคะว่ามีอะไรบ้างและราคาเท่าใดซึ่งตัวอย่างผลการสำรวจมีดังนี้นะคะเอาดูให้ดีนะอันนี้เป็นตารางที่ครูสร้างขึ้นมาให้เราช่วยพิจารณาแต่เวลาที่ทำไมคะอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้โอเคไหมคะเนาะปลายทางก็ประยุกต์เอาได้นะอาจจะปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในตารางเพิ่มเติมได้นะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างที่1ฟังให้ดีนะลำดับที่1เนี่ยก็คือน่าจะเป็นร้านค้านะคะ1 2 3 4 5 6นี่ก็คือทำไมคะมีทั้งหมด6ร้านนะร้านแรกอาจจะเป็นอะไรคะประเภทอะไรลูกอาหารหลักนะเขาก็จะมีอะไรข้าวมันไก่ราคา30บาทจำนวนพลังงานเท่าไหร่คะ600กิโลแคลอรี่นะร้านที่2ก็เป็นอะไรอาหารหลักเหมือนกันนะคะก็คืออะไรคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาราคาเท่าไหร่ลูก35บาทนะพลังงานก็ตามตารางนี้เลยแล้วก็มีอะไรมีของหวานอีก2ร้านมีเครื่องดื่มอีก2ร้านนักเรียนลองดูตารางที่นักเรียนได้สิดูสิดูสิดูตารางในลองพิจารณาในตารางสิลองดูสิคะเห็นไหมตารางอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่2เจอไหมคะย้ำนะย้ำนะคะในใบความรู้นะในใบความรู้นะคะครูเห็นบางคนยังเอาใบกิจกรรมขึ้นมานะไม่ใช่นะคะครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนค่อยนำความรู้หรือทักษะที่ได้ไปทำกิจกรรมนะคะไหนลองพิจารณาก่อนสิลองคิดเล่นๆว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงิน50บาทเราจะเลือกเข้าร้านไหนบ้างนะอย่าลืมนะต้องมีอะไรต้องมีอะไรคะช่วยคุณตอบหน่อยเร็วอาหารหลักของหวานเครื่องดื่มลองสิลองมิกดูซิว่าเราจะไปซื้อร้านไหนได้บ้างมีทั้งหมด6ร้านให้นักเรียนลองพิจารณาแคลอรี่เท่าไหร่นักเรียนวงขีดเส้นใต้เขียนเพิ่มเติมได้เลยนะลูกนะนะคะในใบความรู้ครูให้นักเรียนแล้วถูกต้องไหมนะคะเป็นยังไงพอได้ไหมพอได้ไหมเงื่อนไขเขามีอยู่3อย่างเนาะมีอะไรเงิน50บาทอะไรคะต้องซื้ออาหาร3อย่างและสุดท้ายคืออะไรอะไรคะพลังงานต้องทำไมครบไหมครบนะคะพลังงานต้องครบนะนักเรียนก็ลองทำไมคะลองเอาตัวเองสมมุติลงไปถ้าสมมุติว่านักเรียนชอบปวดท้องเงี้ยน้ำบัตรลมทานได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนชนิดถูกต้องไหมให้สมมุติเอาตัวเองลงไปจริงๆเนาะนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนร้านค้าอาจจะมีของขายมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้แต่นี้ครูจำลองขึ้นมาให้

0: ค่ะอะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะพอได้ไหม
1: พอได
0: ้พอได้พอได้ทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะจากการสำรวจฟังให้ดีนะจากการสำรวจรายการอาหารที่ชอบ2ลำดับแรกนะคะ2ลำดับแรกของแต่ละรายการมีรายละเอียดดังนี้นะคะช้อยที่1นะช้อยที่1เลยคืออะไรคะข้าวมันไก
1: ่
0: นะบัวลอยไข่หวานและอะไรคะ
1: น้
0: ำบัตรลมนะน้ำบัตรลมอันนี้เป็นตัวอย่างนะนักเรียนจะได้แตกต่างจากครูก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขเงินเท่าไหร่50บาทต่อมาลำดับที่2คืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาและอะไรไอศกรีมกะทินะไม่ใช่ไอศกรีมนะไอศกรีมนะนะคะไอศกรีมกะทินะคะแล้วก็อะไรคะน้ำลำใหญ่ไอศกรีมนะนะแล้วก็น้ำลำใหญ่นะคะได้เหมือนครูไหมหรือได้แตกต่างไหนใครได้แตกต่างจากครูไปเราไปมิกแบบไหนถามว่ามีเงิน50บาทนักเรียนเงินเหลือได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เขาไม่ได้บอกนี่ว่าทำไมคะต้องใช้ให้หมดใช่ไหมเราจะใช้ให้พอดี50บาทก็ได้หรืออะไรคะเหลือก็ได้เหลือ5บาท10บาทได้ไหมได้นะคะ
2: ได
0: ้ต่อมานะต่อมาสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้อันนี้คือขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้ว3ขั้นตอนที่3เรามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
1: 5ข
0: ั้
1: นตอน
0: นะสร้างทางเรื่องที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เขาบอกว่าจากข้อมูลในตารางข้างต้นสามารถสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะเมื่อสักครู่นี้เราแค่เอามาทำไมคะลองเอามามิกดูแต่ถ้าสร้างทางเลือกนะโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3ทางเลือกนั่นก็คืออะไรคะมาดูเลยนะในหัวตารางนักเรียนเห็นหัวตารางไหมในใบความรู
1: ้
0: ดูไปพร้อมๆครูนะนักเรียนนะมันอาจจะไม่ได้เป็นตารางชัดมากนะนักเรียนไล่ดูนะคะจะมีอะไรคะทางเลือกที่หลักอาหารนะอาหารหลักนะขอโทษทีของหวานเครื่องดื่มรวมเงินแล้วก็จำนวนอะไรคะพลังงานรวมทางเลือกที่1คืออะไรข้าวมันไก่ราคาเท่าไหร่ลูก
1: 30
0: บาทนะบัวลอยไข่หวานเท่าไหร
1: ่
0: 15บาทน้ำลำไย
1: 5
0: บาทรวมเป็นเงิน
1: 50
0: โอ้อันนี้ใช้เงินพอดีเลยไหม
1: พอดี
0: เลยพลังงานเท่าไหร
1: ่
0: 900กิโลแคลอรี่ต่อมาทางเลือกที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: ทางเลือกที่2เนี่ยข้าวมันไก่เท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทไอศกรีมกะทิ
1: 10บาท
0: 10บาทน้ำลำไย
1: 5บาท
0: ใช้เงินไปเท่าไหร่คะ45บาทเหลือเงินไหม
1: เหลือ
0: เท่าไหร่คะ
1: 5
0: เหลือ5บาทจำนวนพลังงานรวมได้เท่าไหร่คะ
1: 770
0: กิโลแคลอรี่นะต่อมาทางเลือกที่3นะทางเลือกที่3นะคะได้แก่อะไร
1: ก
0: ๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะไอศกรีมกะทิแล้วก็อะไรคะน้ำลำไยอันนี้ใช้เงินพอดีไหม
1: พอด
0: ีเลยไม่เหลือเก็บเลยไม่เหลือไปหยอดออมสินเลยใช่ไหมแต่พลังงานรวมอยู่ที่เท่าไหร่คะ545กิโลแคลอรี่ถามว่าจะดูยังไงว่าเพียงพอเราต้องคำนวณทั้งวันถูกต้องไหมจำนวนแคลอรี่เนี่ยถูกต้องไหมคะเราต้องดูว่ามื้อเช้าเรารับประทานไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็มาบวกกับตอนกลางวันใช่ไหมคะอย่าลืมเผื่อเวลาเย็นมะเย็นด้วยห้ามเกินเท่าไหร่คะตอนหนึ่งวันฮะกิโลแคลอรี่นะเท่าไหร่คะ 2,000 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมนะประมาณนั้นนะแล้วแต่ว่านักเรียนจะวันนั้นนักเรียนจะใช้พลังเยอะมากน้อยแค่ไหน

0: ทำไมไปเลือกทางที่เหมาะสมโอเคไหมคะเนาะไม่จำเป็นนะว่าจะต้องกินให้พลังงานน้อยสุดให้เหมาะสมกับตนเองนะคะอ่ะเรียบร้อยไหมมีใครไม่เข้าใจหัวข้อนี้ไหมคะมีไหมอ่ะกลุ่มที่3เข้าใจนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูประเมินทางเลือกอ่ะทุกคนฟังครูนะคะเรามาดูประเมินทางเลือกประเมินทางเลือกนี่อยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่4นะคะเขาบอกว่าประเมินทางเลือกคือเมื่อได้ทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วให้นำทั้งอะไรคะทางเลือกทั้ง3ทางเลือกมากำหนดประเด็นในการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนนะพิจารณาประเมินจากราคานะคะจากนั้นทำไมตัดสินใจนะคือขั้นตอนสุดท้ายมั้ยขั้นตอนสุดท้ายมั้ยคะขั้นตอนสุดท้ายนะสรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือทางเลือกที่เท่าไหร่ทางเลือกที่2นั่นก็คืออะไรคะข้าวมันไก่ไอศกรีมกะทิและน้ำลำไยเนื่องจากอะไรคะมีราคาน้อยกว่าทางเลือกที่1และทางเลือกที่เท่าไหร่ที่3พลังงานก็ทำไมคะก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถูกต้องมั้ยทางเลือกที่1ทำไมใช้เงินหมดเลยแล้วก็ทำไมคะพลังงานทำไมลูกค่อนข้างสูงถูกต้องไหมส่วนอะไรคะทางเลือกที่3เนี่ยใช้เงินทำไมหมดเลยแต่พลังงานน้อยใช่ไหมนี่ก็คืออะไรคะทางเลือกที่2อาจจะเป็นทางสายกลางนิดหนึ่งโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่16นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนนำกิจกรรมที่16ขึ้นมานะคะเจอหรือยังเจอหรือยังปลายทางปลายทางนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะส่วนต้นทางนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมครบหมดทุกคนนะคะให้นักเรียนทำเป็นกระบวนการกลุ่มนะแต่ครูแจกเอกสารที่เป็นอะไรคะใบความรู้กับใบกิจกรรมให้ครบทุกคนเนื่องจากว่าทำไมนักเรียนจะได้อ่านโจทย์อ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนทำไมคะทำกิจกรรมได้นะถ้าไม่งั้นนักเรียนจะทำไมไม่มีเอกสารอ่านนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนักเรียนฟังครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะ กิจกรรมที่16เรื่องสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงก่อนนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหันหน้ามาหาครูและตั้งใจฟังนะคำชี้แจงคือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนจำนวน30คนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบร้านอาหารตามสั่งป้าสาก็คืออะไรคะในตัวอย่างสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั่นเองเห็นไหมนะคะนักเรียนฟังครูนะเราอาจจะเคยทำกิจกรรมในช่วงแรกๆถูกต้องไหมคะซึ่งเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งจำได้ไหมที่เป็นสถานการณ์กีฬาสีนะคะแต่นี้ครูจำลองขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเดี๋ยวพอนักเรียนมีทักษะที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนก็เอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรคะสถานการณ์ของนักเรียนเองโอเคไหมเนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่าซึ่งรายการอาหารจานเดียวที่ชอบมากที่สุด3ลำดับแรกคืออะไรคะข้าวราดผัดกระเพราข้าวผัดข้าวราดคะน้าน้ำมันหอยถามว่า3อันนี้มาได้อย่างไรมาจากการที่เราทำไมคะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นนำมาทำอะไรทำอะไรคะเอามาทำอะไรลูกฮะรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วมาทำอะไรคะเอามาตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลใช่ไหมเราได้3อันดับนี้ที่ทำไมมากที่สุดนะและพบว่าอะไรจากการประมวลผลตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลได้ว่าอะไรคะพบว่ามีนักเรียน3คนไม่รับประทานหมูแต่ตอนนั้นที่เราเรียนนักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะเห็นว่าทำไมเพื่อนคนนี้แพ้กุ้งเพื่อนคนนี้แพ้นมแพ้ต่างๆมากมายเลยถูกต้องไหมคะเนาะ แต่นี่ครูสมมุติมาในสถานการณ์นะคะอ่ะทีนี้ดูคำชี้แจงนักเรียนจึงมีมติเลือกร้านอาหารตามสั่งป้าสาโดยมีรายละเอียดรายการอาหารจานเดียวที่นักเรียนในห้องชอบมากที่สุด3ลำดับดังนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีตารางเห็นไหมในใบกิจกรรมอภิจารณาตารางให้ดีๆนะคะดูตารางก่อนเนี่ยเพิ่งเปิดไปหน้าอื่นตารางอยู่หน้าไหนลูก
1: หน
0: ้าแรกเลยนะปลายทางดูด้วยนะคะอยู่หน้าแรกเลยนะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมมีรายการอาหารทั้งหมด3รายการอาหารนะซึ่งทำไมเขาบอกว่าทำไมในสถานการณ์เบื้องต้นในใบกิจกรรมเขาบอกว่ามีเพื่อนที่ทำไมไม่รับประทานหมูกี่คน3คนนะ3คนนะจำไว้นะมีไม่รับประทานหมู3คนเขาก็เลยมีการแยกส่วนประกอบมาให้เพื่อเป็นช้อยให้เราเลือกถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสังเกตว่าข้าวราดผัดกะเพรามีส่วนประกอบที่มีทำไมสั่งได้ทั้งเป็นหมูและสั่งได้ที่เป็นไก่นะมีราคาธรรมดาพิเศษมีราคาบอกถ้าธรรมดาเท่าไหร่คะ25บาทถ้าอะไรพิเศษกี่บาท30บาทนะคะนะ30บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมทำข้อ1หรือยังเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งให้นักเรียนลองพิจารณาตารางที่นักเรียนได้ไปก่อนโอเคไหมคะให้นักเรียนลองพิจารณาตารางที่ได้ไปก่อนนะตารางนี้จะเป็นรายการอาหารและก็แยกส่วนประกอบมาด้วยนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูก่อนว่าเงื่อนไขของอะไรคะเงื่อนไขของอะไรลูกของสถานการณ์นี้คืออะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องทำไมเอาข้อมูลที่จำเป็นมาสร้างทางเลือกพิจารณาดูก่อนอ่านดูก่อนนะคะอ่านดูก่อนครูชี้แจงให้ฟังแล้วอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้

0: นักเรียนคะตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ศึกษาตารางที่อยู่ในใบกิจกรรมที่16เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะในใบกิจกรรมข้อแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันดีไหมดีนะคะนักเรียนจะได้ทำไมลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเรามาดูกิจกรรมในข้อแรกเขาบอกว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดมีข้อมูลใดบ้างในตารางที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจในการสร้างทางเลือกมีข้อมูลอะไรบ้างคะมีข้อมูลอะไรบ้างลูกไหนลองพูดมาสิมีข้อมูลอะไรบ้างราคาอาหารอะไรอีก
1: ปริมาณ
0: อะไรนะรายการอาหารถูกต้องไหมโดยมีเงื่อนไขว่าทำไมมีเพื่อน3คนทำไมไม่รับประทานหมูนะทีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวนักเรียนบันทึกไปพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็จะมี1ฟังนะรายการอาหารที่รับประทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมนูหมูต้องตัดออกไหม
1: ต
0: ัดออกนักเรียนขีดค่าลงไปเลยนะขีดค่าที่เป็นรายการหมูออกไปเลยอันนี้คือเงื่อนไขของเราถูกต้องไหมต่อมาจำนวนนักเรียนเป็นทั้งหมดกี่คนคะกี่คนลูก30คนนะเพราะว่าต้องมาคำนวณเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมต่อมางบประมาณนะคะงบประมาณต่อมาคืออะไรราคาอาหารนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อมูลที่เราจะต้องมาใช้ในวันนี้ลองดูซิมีเพิ่มเติมไหมไหนกลุ่มไหนบอกว่าครูคะข้อมูลนี้ก็จำเป็นค่ะมีไหมมีไหมมีใครให้คำตอบที่แตกต่างไปจากนี้ไหมนักเรียนลองเขียนลงไปก่อนก็ได้นะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูทำไมให้คำแนะนำตามกลุ่มเดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกรอบนึงก็ได้ได้ไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วบันทึกคำตอบเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเราจะต้องทำไมนำข้อมูลเหล่านี้มาทำกิจกรรมในข้อที่2และ3นะคะโอเคไหมทุกข้อที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนต้องอ่านคำชี้แจงอ่านคำสั่งนะคะย้ำหลายหลายรอบนะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูให้เวลาสักประมาณ10นาทีพอไหมน้องในการทำกิจกรรมนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมนะคะนะโดยที่ทำไมครูมีใบความรู้ให้นักเรียนด้วยนะในช่วงแรกที่เราทำไมคะได้ศึกษาใบความพร้อมกันนั่นแหละนะคะให้นักเรียนนำใบความรู้นะคะที่9การสร้างทางเลือกและตัดสินใจมาประกอบการทำกิจกรรมด้วยนะคะและให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมข้อที่2และ3นะคะลงไปเลยก็จะเป็นกิจกรรมที่16นะคะสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมเป็นยังไงใช้กระบวนการกลุ่มได้ครบถ้วนไหมปรึกษาหารือกันหรือเปล่าปรึกษามีถกเถียงกันบ้างไหม
1: ม
0: ีเพราะว่าทำไมคะเขามีหลายทางเลือกถูกต้องไหมแล้วก็ต้องเอาเกณฑ์แต่ละเกณฑ์มาพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนถูกต้องไหมคะเนาะอย่างนี้ดีกว่านะคะฟังนะเดี๋ยวครูขอตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มดีไหมนะคะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยนะคะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยเอาเป็นกลุ่ม6ละกันโอเคไหมคะนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขึ้นคำตอบเพิ่มเติมให้นะคะตอนท้ายชั่วโมงโอเคไหมคะเนาะโอ้อะเชิญกลุ่มที่6เลยค่ะ
2: 1จากสถานการณ์ที่กำหนดมีข้อมูลใดบ้างในตารางที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจในการสร้างทางเลือก1ราคา2งบประมาณ3จำนวนนักเรียน4อาหารที่ทานไม่ได้2จากสถานการณ์ที่กำหนดในใบกิจกรรมให้นักเรียนสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ว่ามีกี่ทางเลือกอะไรบ้างอย่างน้อย2ทางเลือกโดยพวกเรามีงบประมาณ 2,000 บาทและมี3ทางเลือกค่ะ3ประเด็นในการพิจารณาทางเลือกที่1ทางเลือกที่2เหตุผลประกอบประเด็นในการพิจารณาราคาทางเลือกที่1 3คะแนนทางเลือกที่2 2คะแนนเหตุผลประกอบราคาถูกกว่าทางเลือกที่2ประเด็นในการพิจารณาทางประเด็นในการพิจารณาปริมาณทางเลือกที่1 1คะแนนทางเลือกที่2 2คะแนนเหตุผลประกอบได้ปริมาณมากกว่าทางเลือกที่1รวมคะแนนทางเลือกที่1ได้4ทางเลือกที่2ได้4ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็คือทางเลือกที่2เพราะได้ปริมาณที่มากกว่าค่ะ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะสำหรับกลุ่มอื่นนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างไปจากเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทั้งหมด3ทางเลือกใช่ไหมแต่ต้องเลือกอย่างน้อย2ทางเลือกเพื่อนำมาประเมินตามเกณฑ์ถูกต้องไหมคะเกณฑ์ของเรามีอะไรบ้างพิจารณาการให้คะแนนมีอะไรบ้างคะ1คือราคา2คือปริมาณถูกต้องไหมคะให้นักเรียนพิจารณาตามบริบทของกลุ่มได้เลยนะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอย่างของกลุ่ม6เนี่ยคะแนนเขาเท่ากันไหมคะแนนในการพิจารณาเท่ากันไหมเท่ากันได้4คะแนนเท่ากันแต่เขาเอามาตัดสินใจเลือกคืออะไรคะเลือกปริมาณที่มากกว่าโอเคนะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนก็ลองไปนะคะทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มเลยโอเคนะคะเนาะทีนี้เรามาดูนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะดูให้ดีดูให้ดีนะคะการตัดสินใจนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมีหลายทางเลือกเมื่อสักครู่นี้ในกิจกรรมเรามีทั้งหมดกี่ทางเลือก3ทางเลือกนะคะแต่ต้องเอา2ทางเลือกมาประเมินใช่ไหมใช่ไหมคะและแต่ละทางเลือกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะการตัดสินใจจัดเป็นการประมวลผลอย่างหนึ่งที่ใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะในการประเมินผลลัพธ์ว่าทางเลือกใดสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดหรืออะไรคะหรือวัตถุประสงค์ของนะสถานการณ์นั้นๆว่าเขาต้องการทำอะไรโอเคไหมคะลูกเนาะทีนี้เรามาดูนะสรุปบทเรียนตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยจำได้ไหมเนาะในการจัดการข้อมูลนะคะเขาบอกว่าการจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกนะคะและตัดสินใจรวมถึงอะไรการนำเสนอนะคะนะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยจำได้ไหมเราใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์อะไรคะครั้งที่แล้วฮะ Google Form นะใช้นอกเหนือจากนั้นได้ไหม
1: ได้
0: แล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะใช้ตัวที่เป็น Canva AI ก็ได้ใช้เป็นอะไรคะ ตัวแชทก็ได้ถูกต้องไหมเนาะแล้วแต่นักเรียนจะประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นักเรียนกระบวนการนี้ก็เพื่ออะไรคะเพื่อการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะใช้ข้อมูลในการการจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆก็หวังว่านักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องนี้กันอีกทีในระดับชั้นม.3นักเรียนจะเห็นกระบวนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะรอไว้ก่อนโอเคนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มเรื่องใหม่ละนะคะจะเป็นหน่วยสุดท้ายของในวิชานี้นั่นก็คือเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะนักเรียนจะต้องนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่10เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะแล้วก็ใบความรู้ที่11นะคะเรื่องแนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะแล้วก็บัตรสถานการณ์ประกอบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุก

คามทาง IT ด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะให้นักเรียนไปทบทวนใบกิจกรรมแล้วก็ส่งครูท้ายชั่วโมงด้วยโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problemMy latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment. If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling, and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment.So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And then we will fill the root canal with the root canal filling materials. And then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again.And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material that we need to remove the old root canal material, some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials.So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem. I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product,We can get a good effect to remove the root canal filling material and it's less toxicity. We have test the cytotoxicity test for the human cell and we test the effect how good of this material to perform during removing the root canal filling materials and the quality of the material is very good.And we call this natural gutta percha removal product, which we call now the trade name is Gutta Clear. And it's now a product of Faculty of Dentistry, Mahidol University. This material is produced in high quality factories. And we have FDA Thailand standard approval for produce of this material. So it's safe for the patient.Safe for the dentist to actually use these materials. And in terms of smell, we actually give these materials for dentists, around 1,000 samples to the dentist, and we get the feedback. And our product came out, the dentists like the smell of our materials more than any other products. And the most important, the price of the material, because it's produced in Thailand, the price is cheaper than the import material from overseas. And also, this will impact the cost for the patient. It's much cheaper. And hopefully, in the future, we can export this to our neighbor like Malaysia, Indonesia, or Laos, Myanmar. And this dentist already aware of my materials already. From one dentist, imagine of one small clinical problem, and then searching, try to solve this problem, and develop until we get one of very best product can be used in the real patient. And it's one of a lifetime that you can have material of your own, and I feel so happy about that.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลบเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนที่กำหนดให้นักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นเรามาเฉลยแบบฝึกหัด10การบวกเศษส่วนที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเลยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

่อมานักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วย

0: คะเป็นการลบจำนวนเต็มจะใช้หลักการดังนี้ค่ะตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะซึ่งทศนิยมก็ใช้ข้อตกลงเช่นเดียวกับจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าคือจำนวนใดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนบนเส้นจะพบว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกและเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของศูนย์และอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะ
1: เศษ1ส่วน
0: 2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดคะ
1: ลบเศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะและเศษ1ส่วน2บวกด้วยลบเศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ a และ a บวกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ a บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะนักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของ a คืออะไรคะจำนวนตรงข้ามของ a คือลบ a เพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5ก็จะเป็นลบของลบเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5คือ
1: เศษ
0: 4ส่วน5ถูกต้องค่ะจากที่เราทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีเพียงจำนวนเดียวเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบของลบเศษ4ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะทำให้เราได้จำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดๆออกมาค่ะเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นคือลบของลบ a จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการหาผลลบของเศษส่วนใดๆเราจะใช้ข้อตกลงเดียวกันกับการลบจำนวนเต็มค่ะนั่นคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกการหาผลลบของเศษส่วนใดๆลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: มาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะเศษ2ส่วน7จำนวนตรงข้ามของเศษ2ส่วน7คืออะไรคะ
1: ลบเศษ2ส่วน7
0: เก่งมากค่ะลบเศษ2ส่วน7เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาค่ะในการหาผลบวกของลบเศษ5ส่วน7บวกด้วยลบเศษ2ส่วน7นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันแล้วเขียนตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็นเศษลบ5บวกด้วยลบ2ส่วน7นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 7
1: ส่วน7
0: จะได้คำตอบเป็นลบเศษ7ส่วน7หรือว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะจงหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบเราทราบแล้วว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: ลบเศษ
0: 7ส่วน16แล้วจำนวนตรงข้ามของลบเศษ7ส่วน16คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นั่นเองค่ะเกิดจากการที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการหาผลบวกของเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 16
0: เก่งมากค่ะทำตัวส่วนให้เป็น16เศษ5ส่วน8นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนถึงจะเป็น16เก่งมากค่ะให้นักเรียนนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดที่3
2: เศษ10ส่วน16บวกเศษ7ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ10ส่วน16บวกด้วยเศษ7ส่วน16เพราะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันค่ะในบรรทัดที่3เลยได้เป็นเศษ10บวก7ส่วน16นั่นเองค่ะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ17ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ17ส่วน16แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 1เศษ1ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะ1เศษ1ส่วน16นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1เศษ1ส่วน16นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3ค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษ1ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษ1ส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะ ขียนตัวลบที่เป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินจากนั้นทำยังไงต่อคะเมื่อกี้นักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วค่ะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วลบ1เศษ1ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: เศษ5ส่วน4
0: ลบเศษ5ส่วน4นักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ5ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินและเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะลบ3บวกด้วยเศษ5ส่วน4จะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนควรเป็นจำนวนใดคะควรเป็น4ถูกต้องค่ะนักเรียนคะลบ3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นทำยังไงตัวส่วนของเราถึงจะเป็น4คะ
4: น
0: ำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาคุณครูทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะนำ4ไปคูณกับลบ3บวกด้วย5คูณด้วย1นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: เศษ
0: ลบ12บวก5ส่วน4แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7 ส่วน 4
0: ลบเศษ7ส่วน4นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเขียนจากเศษเกินเป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเป็นลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะ
5: เขียนการลบให้อยู่ในรูปแบบการบวก
0: เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบอันนี้จากโจทย์บนกระดานตัวลบของเราคืออะไรคะถูกต้องค่ะตัวลบคือเศษ3ส่วน4แล้วจำนวนตรงข้ามของเศษ3ส่วน4คืออะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะแล้วลบ2บวกด้วยลบเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
6: ลบ2เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อเรานำจำนวนเต็มลบบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนคละที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3ขั้นตอนแรกคุณครูก็จะเขียนเศษส่วนลบเศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนบวกก่อนค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษลบ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคิดว่าเราควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
7: 6
0: เก่งมากค่ะควรทำตัวส่วนให้เป็น6แล้วเรามาพิจารณาต่อเลยนะคะตัวตั้งของเราเศษลบ1

0: ่วน2ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2แล้วเศษ1ส่วน3ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะ
1: นำ
0: 2
1: เศษและส่วนของ1ส่วน3
0: ถูกต้องค่ะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น6อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้เป็นเศษลบ3ลบด้วย2ส่วน6นักเรียนคำนวณออกมาแล้วตัวเศษจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบเศษ
0: 5
2: ส่วน6
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยอ่านโจทย์ข้อที่6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะบ้านของนาทีและบ้านของปิติ
1: บ้านใครอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตร
0: ซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือบ้านของนาทีและบ้านของปิติบ้านใครอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตรนักเรียนคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเราสามารถนำมาเขียนภาพประกอบการคิดได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชาเป็นระยะทาง2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรโจทย์ยังบอกอีกว่าบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3เศษ1ส่วน2กิโลเมตรและบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2เศษ3ส่วน5กิโลเมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเป็นระยะทางเท่าใดเราสามารถหาได้ยังไงคะเมื่อกี้คุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบระยะห่างของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกหาได้ยังไงมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าให้นำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชา2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรและ

0: ของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3/1/2กิโลเมตรนักเรียนคะคุณครูถามซ้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราจะหาได้ยังไงว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกสามารถหาได้ยังไงคะนำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น2/1/4บวกด้วย3/1/2ขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนจำนวนคลาให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะบวกด้วยถูกต้องค่ะเพราะชั้นทัดแรกเราเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเศษ9/4บวกด้วยเศษ 7/2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะทำได้ยังไงคะของถูกต้องค่ะเรานำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7/2บรรทัดต่อมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ9/4บวกด้วยเศษ 14/4เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยได้บรรทัดที่2ออกมาค่ะนั่นคือเศษ 9/14/4นั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ 23/4กิโลเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้เราทราบแล้วว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเศษ 23/4กิโลเมตรนักเรียนคะและจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราทราบว่าบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2/3/5หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ 13/5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติแล้วคุณครูอยากทราบว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่จะต้องนำมาทำยังไงกันคะลบกันนำอะไรลบด้วยอะไรคะ
1: 4/4ลบด้วย4/5
0: จะได้เป็นเศษ 23/4ลบด้วยเศษ 13/5นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ 23/4ลบด้วยเศษ 13/5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 20
0: ถูกต้องค่ะแล้วทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 5และตัวลบเหรอคะนักเรียนคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะในการหาผลลบของเศษ 23/4ลบด้วยเศษ 13/5ให้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยค่ะว่านำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ 23/4เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ 23/4และนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ 13/5นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อคำนวณมาแล้ว23/5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ115 13 คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับ 52เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูเลยนำตัวเศษมาลบกันเลยได้บรรทัดแรกออกมาค่ะเพราะฉะนั้น115ลบด้วย52จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่
2: 63/20
0: บรรทัดที่2นักเรียนเลยได้คำตอบเท่ากับเศษ63/20นั่นเองค่ะนักเรียนคะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3/20
0: นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ3/20กิโลเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบ3/20กิโลเมตรนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติอยู่3/20กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด11การลบเศษส่วนค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะหน้าที่2และหน้าที่3ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปด้วยกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่11การลบเศษส่วนกันค่ะคำชี้แจงโจทย์บอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีการหาผลลบในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ24เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคุณครูทำตัวส่วนให้เท่ากับ24นั่นเองค่ะโดยการนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8และนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5ส่วน24ถูกต้องค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน24นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเศษ1ส่วน3ลบด้วยเศษ5ส่วน8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน24เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ24
0: ได้คำตอบเท่ากับเศษ

ศลบ23ส่วน24หรือลบเศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในข้อที่3กันต่อเลยค่ะ3เศษ1ส่วน8ลบด้วยลบเศษ5ส่วน6ตอนนี้ให้นักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วตรวจสอบความถูกต้องกับพี่คุณครูเขียนบนกระดานได้เลยนะคะในข้อที่3จะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ29ส่วน20หรือ1เศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะในข้อที่5นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่าลบเศษ1ส่วน20ค่ะข้อที่6โจทย์บอกว่าเมื่อต้นปีการศึกษาปรีชาสูง163เศษ3ส่วน4เซนติเมตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาปรีชาวัดความสูงได้166เศษ3ส่วน5เซนติเมตรปรีชาสูงเท่าใดนักเรียนคะในการหาคำตอบของข้อ6นักเรียนมีวิธีการยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะนำมาลบกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าปรีชาสูงเท่าไหร่ก็นำ166เศษ3ส่วน5ลบด้วย163เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะ166เศษ3ส่วน5เกิดจาก166บวกด้วยเศษ3ส่วน5และ163เศษ3ส่วน4เกิดจาก163บวกด้วยเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราก็เขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปการบวกได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำจำนวนนับลบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนลบด้วยเศษส่วนค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่6ก็จะได้คำตอบว่าปรีชาสูง2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยนะคะในสวนสาธารณะแห่ง1ปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าจงหาว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนทำได้ยังไงคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดและปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นนำมาทำยังไงกันคะนำมาเพราะฉะนั้นนำมาบวกกันก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ2ส่วน5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ15อย่างที่เพื่อนๆตอบมาก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นเศษ5บวก6ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ11ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าก็จะได้เป็น1ลบด้วยเศษ11ส่วน15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ15ลบด้วย11ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น

0: ้ก็จะได้คำตอบว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษ4ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยอะไรคะ
1: เขียนแทนด้วยลบ A
0: ถูกต้องค่ะเขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ A บวกก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะต่อมาถ้า A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คืออะไรคะคือ A นั่นคือลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะต่อมาเป็นการลบเศษส่วนจะใช้ข้อตกลงคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับ
1: ต
0: ัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ A ลบด้วย B จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B แทนเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด12การคูณเศษส่วนและแบบฝึกหัด13สมบัติการคูณเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมาจากชื่อเรื่องเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะพอจะเดาออกเนาะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมเราจะมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้นะครับเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนที่1ของระดับชั้นภาษาปีที่1เนี่ยจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่หน่วยมีใครจำได้บ้าง4หน่วยใช่ไหมครับ4หน่วยหน่วยแรกคือสารในชีวิตประจำวันเราเรียนผ่านไปหรือยังผ่านไปแล้วนะครับหน่วยที่2โลกใต้เลนเรียนยัง
1: เร
2: ียนแล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเรียนหรือยัง
1: เรียนแล้ว
2: มีใครเรียนไปแล้วบ้าง
1: ยัง
2: แต่ครูยังไม่ได้สอนนะครูยังไม่ได้สอนนะครับและหน่วยที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่3นะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความสำคัญ

ของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชมีความสําคัญอย่างไรสําคัญต่อเราอย่างไรสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายให้ครูให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมาอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้อ่านแล้วนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้อง

0: เมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความเป็นจริงนะครับครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษานะครับแล้วนักเรียนได้อ่านได้ศึกษาแล้วลงความคิดเห็นกันนะครับเราได้ข้อมูลอะไรจะต้องนำเสนอตามความเป็นจริงนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลักๆนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้อธิบายให้ครูให้ได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดเอาล่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักของพืชอะไรบ้าง
1: แตงโม
0: ส้มแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแทบจะลุกขึ้นเต้นแล้วนะครับหลายๆคนรู้จักรู้จักมีมะพร้าวด้วยหลายๆคนรู้จักเมล็ดของพืชนะครับวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับแต่ว่าครูไม่สามารถเอาเมล็ดของพืชทั้งโลกนี้มาให้นักเรียนได้ดูได้เราลองมาทบทวนกันดูว่าวันนี้ครูเอาเมล็ดของพืชเนี่ยมาทั้งหมดกี่ชนิดแล้วให้นักเรียนตอบนะครับซึ่งครูจะมีรูปภาพให้นะครับครูจะมีรูปภาพให้วิธีการตอบอย่างไรให้นักเรียนจับหูทุกคนนะครับจับหูแล้วใครที่ทราบว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนให้ยกมือขึ้นนะครับคนที่ยกขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามนะครับว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนนั่นเองนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดหรือยังครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเราเริ่มเลยหมูเห็ดเป็ดไก่ไห่หรือสิงโตเราจะดูรูปภาพไหนก่อนอะไรนะได้ยินเสียงเห็ดดังที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ทุกคนจับมือไม่ใช่จับมือจับไหนจับไหนจับหูจับหูใครที่จะตอบยกขึ้นให้เร็วเลยนะครับว่ารูปภาพที่อยู่ใต้หมูเห็ดเป็ดไก่ไห่และสิงโตเนี้ยคือรูปภาพของเมล็ดชนิดไหนนะครับเราดูที่เป็ดนะเห็ดเหรออุ๊ยแสดงว่าความจำเราดีมากๆเลยครูเช็คไงเชื่อไหมเชื่อเชื่อสิต้องเชื่อสิโอเคสรุปอะไรนะลืมแล้วเห็ดอุ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นกลุ่ม6ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่ม6หูง่ายไหมง่ายไหมโอเคกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นเมล็ดของพืชชนิดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: แตงโมหรือวอเตอร์เมลอนค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นแตงโมนะครับถูกต้องนะครับเฉลยให้เฉลยให้นะครับมันคือรูปภาพของเมล็ดแตงโมตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไป5ดวงแล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโอเคต่อไปรูปที่2เอาอะไรดีเมื่อกี้โอเคหายพร้อมนะเอามือจับที่ไหน
1: หู
0: เอามือจับที่หูแล้วจ้องดีๆนะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม2โอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วยากมากเลยเนาะรูปนี้โอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เมล็ดข้าวโพดค่ะหรือว่าคอร์นค่ะ
0: เขาไม่ยอมปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเฉลยนะครับรูปภาพนี้คือรูปภาพของเมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับผ่านไป2รูปภาพต่อไปรูปภาพที่3อะไรดีโอเคหมูพร้อมนะพึ่งยังไม่เห็นรูปเลยยกมือแล้ว

0: กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
1: ครูคิดว่ารูปนี้น่าจะยากที่สุดนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตอนนี้นะครับสถานการณ์ของกลุ่ม2คือยกมือไว้ก่อนรู้ไม่รู้ไม่ทราบสู้ไหมยังไง3 2โอเคฟังคำตอบของเพื่อนก่อน
2: ขนุนค่ะ
1: ขนุนค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: เฉลยคือมังคุดว่าสัตว์โอเคนะครับเมล็ดขนุนนะครับคิดว่ามีอีกไหม
3: มี
1: จริงอ่ะกำลังสนุกอ่ะพร้อม
3: ไก
1: ่ไก่ไก่โอเคไก่ไก่พร้อมกุ้งหกครับกุ้งหกฟังคำตอบของกลุ่ม6พร้อมนะครับกลุ่ม6ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
4: เมล็ดทานตะวันหรือซันฟลาวเวอร์ค่ะ
1: โอเคเมล็ดทานตะวันใช่ไหม
3: ใช
1: ่กลุ่ม3บอกว่าครับถูกก็ได้เมล็ดทานตะวันนะครับผ่านไปผ่านไปยังมีอีก
3: ยัง
1: อะไรที่ยังไม่เปิดสิงโตใช่ไหมโอเคสิงโตครับสิงโตกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งฟังคำตอบของกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้โอกาสกลุ่มหนึ่งแล้วนะได้ไหมมีกระซิบบอกว่าแอปเปิ้ลได้ไหมได้นะโอเคได้ฟังคำตอบของกลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่1เขาบอกว่าได้หนูได้ค่ะครูอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เมล็ดถั่วค่ะ
1: เมล็ดถั่วถั่วอะไรถั่วอะไร
2: ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสงใช่ไหม
3: ใช
1: ่ใช่นะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านไปแตงโมข้าวโพดขนุนโอเคนะครับเพราะนั้นคำถามของครูเตรียมธงไว้นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีเมล็ดของพืชชนิดใดบ้างนะครับคำถามนี้มันง่ายเราตอบพร้อมกันเลยเนาะคำถามไหนที่มันง่ายครูไม่ค่อยอยากจะแจกสติกเกอร์เท่าไหร่ตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างแตงโมขนุนถั่วลิสงทานตะวันนะครับมีแตงโมข้าวโพดนะครับขนุนทานตะวันแล้วก็ถั่วลิสงนะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับคำถามต่อมาเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดที่นักเรียนพบเห็นจากการทำกิจกรรมสามารถรับประทานได้หรือไม
3: ่ได
1: ้ไหมสามารถที่จะรับประทานได้นะครับอุ๊ยทำไมวันนี้คำถามง่ายจังเลยอะต่อมาหากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมีใครอยากตอบบ้างอยากแจกสติกเกอร์เตรียมธงไว้เมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนี้เหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมเอามือจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3หากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ดูนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะลุกขึ้นตอบด้วยนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
5: จะแห้งเน่าแล้วก็ขึ้นราครับแล้วก็อาจจะมีเมล็ดงอกด้วยครับ
1: เพื่อนบอกว่าอาจจะแห้งเน่าขึ้นราหรือจะมีการงอกด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่3ไหมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ก่อนเนาะเขายกมือก่อนนะฟังกลุ่มที่2นะครับจะเพิ่มเติมอะไรนะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6แล้วนะ
0: ให้
1: กลุ่ม6เลยฟังกลุ่ม6แล้วกันนะครับกลุ่ม2เขายอมกลุ่ม2เขายอมกลุ่มที่6มีไหมครับคำตอบเมื่อกี้ยกมืออ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
4: เมล็ดอาจจะย่อยสลายค่ะ
1: เมล็ดอาจจะย่อยสลายครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเรามาดูนะคะว่าถ้าเมล็ดที่เหลือจากการที่เรารับประทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเมล็ดนั้นจะสามารถงอกได้นะครับเหมือนกับกลุ่มที่3ตอบมานะครับปรบมือให้กลุ่มที่3อีกรอบเมล็ดจะสามารถงอกได้นะครับหากอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เจริญเป็นต้นพืชต่อไปแต่ถ้าเมล็ดนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมมันก็จะไม่สามารถงอกได้นะครับพืชบางชนิดนะครับอันนี้เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นะครับพืชบางชนิดจะพบและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นนะครับและจะไม่พบในบริเวณอื่นเราจะเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพืชที่เกิดได้แค่บริเวณนั้นนะครับเราก็เลยเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่เมื่อกี้ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นคือมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นชนิดนั้นอย่างไรปรึกษากันปรึกษากันเดี๋ยวให้ยกธงนะครับตอนนี้ให้ปรึกษากันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นบริเวณนั้นแล้วมันมีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นนั้นอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมยังพร้อมนะเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับแต่ระหว่างที่กลุ่มที่6ตอบถ้ากลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนสามารถเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
4: พืชในถิ่นนั้นอาจจะเกิดการตายและสูญพันธุ์ได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6ไหมอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมคะไม่มีนะโอเคจากคำถามของครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้พืชชนิดนั้นลดปริมาณลงหรือตายเหมือนที่เพื่อนบอกหรืออาจจะถึงขั้นรุนแรงก็คือสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกับพืชเฉพาะถิ่นนั้นนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์อย่างที่ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นเนี่ยมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นนั้นเกิดการสูญพันธุ์โอเคพร้อมนะเตรียมนะครับเตรียมธงไว้ตอนนี้ยกไปแล้วสีอะไรบ้างนะสีแดงสีฟ้าเหลือสีเขียวกับสีเหลืองพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ลองตอบให้ครูหน่อยว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าอาจจะปลูกพืชเนี้ยในที่ที่ปลอดภัยนะครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม4กลุ่ม6ใช่ไหมฟังกลุ่ม4ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม4ยกก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ทำให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นะครับถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: ช่วยกันรักษา
1: ช่วยกันรักษาไว้ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่6ยกมือเมื่อกี้มีไหมมีนะ ฟังคำตอบของกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: สร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์

0: เพื่อให้ทนทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนะสร้างอุโมงค์เก็บหรือสร้างอะไรสักอย่างเก็บไว้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็สร้างที่หลบภัยสำหรับพืชค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สร้างที่หลบภัยให้กับพืชกลุ่มที่4เพิ่มเติมฟังกลุ่มที่4อีกนะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะช่วยไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ช่วยกันเพาะปลูกพืชนั้นให้เยอะขึ้นครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับช่วยกันเพาะปลูกให้มากขึ้นนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับเรากำลังจะมาศึกษาว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันก็คือกิจกรรมที่1การอนุรักษ์พันธุ์พืชนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1นะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำคำถามก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชโอเคเรามาดูนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนะครับทั้งแก่เราและก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1นักเรียนจะต้องศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุ์พืชซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์เสร็จนะครับขั้นตอนข้อที่2ก็คือวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้แต่ละกลุ่มจะต้องศึกษานะครับสถานการณ์นั้นแล้ววิเคราะห์ช่วยกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ2สาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทำไมเราต้องมีการเก็บนะครับทำไมต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เขาทำอย่างไรนะครับและประเด็นที่4คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างเขามีศักยภาพอย่างไร4ประเด็นนี้นะครับแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาสถานการณ์แล้วระดมความคิดเห็นกันทั้ง4ประเด็นนี้นะครับข้อที่3อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในประเด็นที่กำหนดนะครับ4ประเด็นนั้นจากนั้นเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำไปติดบริเวณหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำคำตอบของเราทั้ง4ประเด็นนั้นนะครับมาติดที่หน้าห้องนะครับเอาละตอนนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
3: พร
1: ้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการศึกษาสถานการณ์แล้วก็เขียนลงไปในกระดาษโน้ตแล้วนะครับตอนนี้ครูขอให้แต่ละกลุ่มนะครับนำประเด็นที่เราได้นะครับทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนำออกมาติดที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเดินออกมาติดได้เลยครับ

เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละประเด็นนะคะว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เกพันนะครับว่าเพื่อนตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับคำตอบแรกนะครับเพื่อนบอกว่าเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นะครับก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้นะครับเพื่อสำรองนะครับเป็นแหล่งอาหารสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้มนุษย์ชาติจะยังมีอาหารแม้วันสิ้นโลกนะครับเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากภัยต่างๆอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับหลักๆ ก็คือวัตถุประสงค์เป็นไงของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับสาเหตุ

0: ของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุคือเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์จากภัยพิบัตินะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเพื่อเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดหายไปจากโลกนะครับเพราะนั้นสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชก็คือเก็บไว้เพื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับเขาเก็บยังไงเขาเก็บยังไงบอกได้ไหมเก็บที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับโดยที่อุโมงค์นี้นะครับจะทอดตัวลึกเข้าไปในภูเขานะครับจากทางเข้ากว่า100เมตรนั่นเองนะครับเหนือนะครับและห่างไกลเหนืออาร์กติกเซอร์เคิลนะครับไปอีกกว่า 1,300 กิโลเมตรนะครับทำให้ยากต่อการถูกรบกวนด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับวันนี้ก็คือวิธีการเก็บรักษาเพราะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับและต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับจากที่เราอ่านในสถานการณ์เนี่ยนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเยอะแค่ไหน1,81,026 ชนิดเลยนะครับที่เขาสามารถเก็บในอุโมงค์นั่นเลยคิดว่าอุโมงค์นี้ใหญ่มากไหม
1: ใหญ
0: ่มากนะครับอันนี้คือศักยภาพนะครับคือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้หลากหลายชนิดมากเป็นล้านล้านชนิดนะครับทีนี้ฝากนักเรียนทบทวนนะครับ4ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับไปพร้อมๆกันเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมกันเชิญได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาประเด็นทั้ง4ประเด็นนั้นจากสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามกันดีกว่าเนาะนะครับเอาล่ะครูมีคำถามทั้งหมด7คำถามคำถามละ5ดวงเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งการตอบจะสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับมี7ข้อเอาข้อไหนก่อนดีเอาข้อ7เลยใช่มั้ยอ่ะมาดูข้อ7นะครับมาดูข้อ7นะครับคำถามของครูคืออะไรนะครับคำถามของครูคือนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับพร้อมนะเตรียมธงไว้นะครับมีธงหนึ่งสีที่ครูยังไม่ได้ให้ยกวันนี้คือสีอะไร
1: สีเหลือง
0: นะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ค่ะ
0: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์สามารถขยายเพิ่มเติมได้ไหมอนุรักษ์อย่างไรอนุรักษ์อย่างไรตอบได้เลยตอบได้เลยอนุรักษ์อย่างไรพร้อมเมล็ดอนุรักษ์
3: ตัดต้นไม
0: ้ไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดแล้วทำอะไรได้อีก
3: ปลูก
0: ช่วยกันปลูกสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้นะครับเก็บเมล็ดไว้เหมือนกับที่เขาทำในสถานการณ์นั้นใช่ไหมนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรคำตอบก็คือลดการตัดต้นไม้นะครับลดการตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชเพิ่มเติมให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับหยุดการเผาป่านั่นเองนะครับผ่านไปข้อที่7ต่อไปขอเป็นข้อที่4แล้วกันนะข้อที่4มายังมาแล้วข้อที่4คำถามศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรโอ้โหประเด็นนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับศักยภาพของอุโมงค์นี้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่3สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากภัยพิบัติต่างๆได้จำนวนมากค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับศักยภาพของอุโมงค์ก็คือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยได้มากใช่ไหมครับดูนะอุโมงค์แห่งนี้นะครับสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกไว้ทั้งหมด 1,81,026 ชนิดพันธุ์นะครับสามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากโดยมีตั้งแต่อาหารหลักของคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียอย่างเช่นข้าวโพดข้าวสาลีถั่วพูและข้าวฟ่างนะครับไปจนถึงมะเขือม่วงผักกาดหอมข้าว

0: บาเล่และมันฝรั่งที่นิยมบริโภคในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้นะครับรวมถึงสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อาจไม่มีคนรู้จักแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือศักยภาพของอุโมงค์นี้นะครับผ่านไปนะครับ2ข้อนะครับคือข้อที่7และข้อที่4ต่อมาดูข้อที่1ดีกว่าดูข้อที่1ดีกว่าคำถามของข้อที่1คือวัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรนะครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วตอบให้หน่อยนะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรเชิญได้เลยครับ
1: เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อคงไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้นะครับก็คือเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำรองสุดท้ายของพืชพันธุ์อาหารที่รับฝากมาจากธนาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อไหนดีผ่านไป1 4ข้อ2นะข้อที่2นะครับคำถามของข้อที่2คือสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรทำไมเราจะต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ไม่ให้เมล็ดสูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรนะครับก็คือเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากการเกิดภัยพิบัตินะครับหรืออาจจะเกิดสงครามนะครับที่ส่งผลต่อต้นพืชได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาข้อไหนดีเหลือ3 5 6 3นะ3นะมีได้ยินเสียงเลข3นะครับอ่ะข้อที่3วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างข้อนี้โอ้โหมีหลายกลุ่มพร้อมยกธงสีตั้งสติดีๆนะครับสีฟ้ากลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญครับ
3: เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรนะครับก็คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในบริเวณที่มีความชื้นต่ำนะครับอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานหลายร้อยปีหรือหลายพันปีนั่นเองนะครับเหลือกี่ข้อ2ข้อ5กับ6เอาอะไรดี5นะข้อที่5นะครับข้อที่5คำถามของครูคืออะไรสำหรับข้อที่5นะครับพืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งนี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรเราพอจะบอกได้ไหมว่าขยายพันธุ์ยังไงพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2บ้างนะครับพืชที่เราเก็บไว้จะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดเราเก็บยังไงเราเก็บอะไรไว
4: ้
0: เก็บเมล็ดถ้าเราจะเอาเบิกเมล็ดจากธนาคารหรือจากอุโมงค์เนี้ยเราจะไปขยายพันธุ์อย่างไรอันนี้ใบให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2พอได้ไหมได้นะได้เชิญลุกได้เลยครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเชิญครับ
5: คือนำเมล็ดที่เรามีอยู่สำรองครับนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็ถ้าได้ผลผลิตเยอะๆก็นำไปสำรองทดแทนเดิมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่านำเมล็ดพืชที่เราเก็บไว้ในอุโมงค์นั้นนะครับมาเพาะเพื่อจะได้พืชต้นใหม่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็นำเมล็ดที่ได้กลับไปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับโดยนำเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่เก็บรักษาไว้ไปปลูกในสภาวะที่เหมาะสมเมล็ดนั้นก็จะสามารถงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับผ่านไปนะครับเหลือข้อที่ 6นะครับเหลือข้อที่6นะครับเรามาดูคำถามของข้อที่6นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างเมล็ดนั้นน่ะที่เราเก็บไว้มันจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะครับพร้อมนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเมล็ดพันธุ์รักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างได้ไหมครับกลุ่มที่4มีความสำคัญอย่างไรเมล็ดที่เราเก็บไว้เมื่อกี้กลุ่มที่2เขาบอกว่าสามารถนำไปปลูกได้แล้วปลูกแล้วเราเอามาใช้อะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4ครับเชิญได้เลยคร
4: ับ เป็นแหล่งสำรองอาหารครับ
0: เป็นแหล่งสำรองอาหารปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับเป็นแหล่งสำรองอาหารนอกจากนำพืชมาเป็นอาหารแล้วนำพืชนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลย
6: ใช้ในการศึกษา
0: ใช้ในการศึกษาเรานำพืชมาทำอะไรบ้างอาหารศึกษามาปลูกเรามาดูว่าใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นอาหารเหมือนกลุ่มที่4ตอบมาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับ7ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อเมล็ดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตได้เมล็ดจะสามารถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับซึ่งมนุษย์สามารถนำพืชต้นใหม่ที่เจริญเติบโตนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นประกอบอาหารสร้างที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชถือว่ามีความสำคัญไหมสำคัญนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไว้นะครับพืชมีความสำคัญกับมนุษย์เรากับสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันรักษาและก็อนุรักษ์ไว้นะครับอย่าตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกนะครับพืชให้มากขึ้นเพื่อจะได้นำพืชนั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จบยังคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่าคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่า
7: ลืมแจ้งหมดเลย
0: ตอนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับครูลืมแจ้งว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันต่อใช่ไหมกลุ่มที่2เก่งมากนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในครั้งถัดไปก็คือเรื่องการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกและ2ใบงานที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่2มากที่ช่วยเตือนครูนะครับแสดงว่ากลุ่มที่2มีสตินะครับขอชื่นชมกลุ่มที่2นะครับโอเคเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
8: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็น

0: ประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบน

ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามา

0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
1: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
1: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
2: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
1: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสถาปัตยปีที่1นะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
1: ่3
2: นะครับเราเจอกันในหน่วยที่3แล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับแล้วรู้จักพืชดอกรู้จักนะรู้จักการถ่ายเรณูไหมการถ่ายเรณูเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าการถ่ายเรณูของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1อธิบายการถ่ายเรณูของพืชดอกวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมและก็อธิบายการถ่ายเรณูของพืชดอก

0: นะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ2อธิบายลักษณะและโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายรองเรนูนะครับโครงสร้างของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายรองเรนูอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกมาระบุลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเราจะต้องลงความคิดเห็นกันโดยแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องระดมความคิดเห็นกันแล้วลงความคิดเห็นของกลุ่มนะคะว่าโครงสร้างของดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรนูหรือการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับโดยใช้เหตุผลเพื่ออธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตโครงสร้างของดอกไม้และความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่เอื้อต่อการถ่ายเรนูของดอกไม้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนใช้เหตุผลในการสร้างคำอธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตรูปร่างและโครงสร้างของดอกไม้และความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับนักเรียนรู้จักดอกไม้ใช่ไหมเรารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้หรือไม
1: ่
0: พอจะรู้ใช่ไหมเอาล่ะกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนขอแจกสติกเกอร์ดีกว่านะครับ5ดวงนะครับอ่ะเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้ได้เลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับตอนนี้กลุ่มที่ทำเสร็จก่อนคือกลุ่มที่2นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่2สะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะครับโชว์หรือว่าแสดงคำตอบยกรูปภาพนี้ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนคำตอบว่าอะไรบ้างอาจจะครบทุกโครงสร้างหรือบางโครงสร้างก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงได้เลยครับแสดงให้เพื่อนดูนะครับว่าเราตอบโครงสร้างอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบของเพื่อนต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบโครงสร้างครบทุกโครงสร้างหรือไม่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ละโครงสร้างถ้ากลุ่มไหนตอบถูกครูให้ข้อละ5ดวงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะโครงสร้างแรกอับเรนูถูกไหมถ้าถูกติ๊กถูกได้เลยครับแต่ถ้าผิดสามารถเขียนแก้ได้นะครับต่อมาโครงสร้างต่อมาก้านชูอับเรนูถูกไหมต่อมานะครับกลีบดอกถูกต้องหรือไม่โครงสร้างต่อมากลีบเหลียงนะครับไปต่อโครงสร้างต่อมาฐานรองดอกถูกต้องหรือไม่ถูกนะต่อไปรังไข่บริเวณนี้นะครับคือรังไข่และต่อไปก้านชูเกสรเพศเมียนะครับต่อมายอดเกสรเพศเมียนะครับเหลือถูกนะเหลืออีก2หมายเลขใช่ไหมหมายเลข9กับหมายเลข10นะครับจึ๊บหมายเลข9คือเกสรเพศผู้นะครับซึ่งเกสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยอับเรนูแล้วก็ก้านชูอับเรนูถูกไหมถูกนะและสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเกสรเพศเมียนะครับมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างปรบมือให้ตัวเองครับอย่าลืมมารับสติกเกอร์นะครับ1คำตอบสะสมสติกเกอร์5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับคำถามชวนคิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนสังเกตนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตที่สไลด์ของครูได้เลยนะครับอันนี้คือรูปภาพอะไรลูก
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: มีพึ่งมีดอกไม้พึ่งมาทำอะไรที่ดอกไม้ผสมเกสรใช่ไหมมากินน้ำหวานเพื่อนบอกว่ามาผสมเกสรมากินน้ำหวานนะครับจากรูปภาพนี้นะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้เมื่อกี้ตอบมาแล้วว่ามาผสมเกสรไหมมากินน้ำหวานไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมไม่มีนะนะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้นะครับสาเหตุที่แมลงไปตอมดอกไม้เพราะแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับรูปภาพเดิมนะครับแมลงที่ตอมดอกไม้มีความสำคัญต่อดอกไม้นั้นๆอย่างไรกลุ่มที่6บอกว่าช่วยผสมเกสรให้เป็นการช่วยถ่ายเรนูมีคำตอบอื่นอีกไหม
1: ทำให
0: ้อับเรนูไปผสมกับเกสรเพศเมียใช่ไหมไปตามอากาศแสดงว่าผึ้งน่าจะพาไปใช่ไหมคนที่ไปน่าจะเป็นอับหรือเป็นเรนูที่ไปกับผึ้งน่าจะเป็นเรนูใช่ไหมที่ไปกับผึ้งแล้วมันจะไปกับส่วนไหนของผึ้งอะลูกมันไปตรงไหนมันติดไปกับตรงไหนของผึ้งที่ตูดไปกับตูดผึ้งที่ปีกที่ขาได้ไหมลำตัวผึ้งใช่ไหมครับช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักการถ่ายเรนูหรือไม่แล้วการถ่ายเรนูคืออะไรจากที่เราทบทวนส่วนประกอบเมื่อสักครู่นี้เรนูน่าจะอยู่ที่ไหนของดอกไม้อยู่ที่เกสรเพศผู้ใช่ไหมเพราะว่าเกสรเพศผู้ปลายของเกสรเพศผู้มันจะมีอะไรอยู่อับเรนูน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วการถ่ายเรนูคืออะไรอ่ะ
1: เอาเรน
0: ูเพื่อนบอกว่าเอาเรนูเข้าไปผสมกับยอดเกสรนี่คือค คำถามที่เราจะต้องหาคำตอบกันวันนี้ว่าการถ่ายเรณูของพืชคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับผ่านกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับ2ใบงานที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับเราจะต้องสังเกตอธิบายและบอกเหตุผลลักษณะการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับเป็นสถานการณ์ของใครเนี่ย
2: เด็กชายบอย
0: เป็นสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาว่าสถานการณ์ของเด็กชายบอยเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เนี้ยครูเน้นย้ำนะครับว่าอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์เสร็จนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1โดยร่วมกันศึกษาลักษณะของโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดและบอกลักษณะการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกพร้อมบอกเหตุผลประกอบและบันทึกผลลงในตารางเนี้ยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งในใบงานเนี่ยจะมีอยู่นะครับว่าโครงสร้างของดอกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะการถ่ายเรณูเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องศึกษานะครับในใบงานแล้วร่วมกันลงความคิดเห็นนะครับว่าสามารถที่จะเกิดได้หรือไม่นะครับข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มและตอบคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับทีนี้เราจะบันทึกผลการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับตารางภาพและลักษณะโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกและเหตุผลนะครับอย่างเช่นพืชชนิดแรกในใบงานของเราคือเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับในใบงานของเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับในตารางนี้นะครับพืชชนิดแรกของเราคือดอกแก้วใช่ไหมครับเขาให้รูปภาพมาด้วยนะครับให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ลักษณะโครงสร้างของดอกเนี่ยให้ออกมาให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วระดมความคิดเห็นกันว่าการถ่ายเรณูนะครับที่เกิดขึ้นภายในดอกเนี่ยและเหตุผลประกอบนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ถ้าดอกแก้วสามารถถ่ายเรณูได้โดยที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมให้นักเรียนติ๊กถูกตรงช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเองไม่ได้นักเรียนดูแล้วว่าจากรูปภาพเนี่ยแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของดอกมันไม่น่าจะสามารถเกิดการถ่ายเรณูได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะต้องใช้แมลงหรืออาศัยลมนักเรียนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันสามารถถ่ายเรณูเองได้เพราะอะไรเขียนเหตุผลมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมก็ติ๊กถูกแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยว่านักเรียนคิดว่าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมเพราะอะไรเราคิดเห็นว่าเพราะอะไรให้เหตุผลประกอบเข้ามาด้วยนะครับพืชชนิดแรกคือแก้วนะครับชนิดที่2คือบัวหลวงชนิดที่3คือชะบาชนิดที่4พลิกนะครับชนิดที่5กล้วยไม้นะครับชนิดที่6มะเขือเทศนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันอีกนิดนึงขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรกันก่อนศึกษาสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับแล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าพืชแต่ละชนิดทั้ง6ชนิดนี้สามารถถ่ายเรณูเองได้หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
4: พร้อมแล้ว
5: ตื่นตื่นตื่นตื่น
0: พร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าพืชแต่ละชนิดที่เราได้ทำลงปรางนั้นจะสามารถถ่ายเรณูเองได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มและพืชก็มีทั้งหมด6ชนิดครูขอกลุ่มละ1ชนิดนะครับอ่ะกลุ่มที่จะนำเสนอพืชชนิดแรกคือแก้วคือกลุ่ม6เดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นและก็บอกให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้ระดมความคิดเห็นกันลงความคิดเห็นกันแก้วสามารถถ่ายเรณูเองได้หรือไม่นะครับและเพราะเหตุใดอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วใช่ไหมถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ดอกแก้วเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมค่ะเพราะว่าดอกแก้วมีกลิ่นหอมและเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันค่ะต้องอาศัยลมหรือแมลง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าแก้วน่าจะไม่สามารถที่จะถ่ายเรณูเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับอ่ะเฉลยของครูก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับและเหตุผลประกอบนะครับลองดูนะว่าจะเหมือนกับที่กลุ่มที่6ตอบมาหรือไม่นะครับสำหรับเหตุผลก็คืออับเรณูของเกสรเพศผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับเกสรเพศเมียนะครับและระดับต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียจึงต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรณูนะครับการที่มีกลิ่นหอมของดอกแก้วก็ช่วยในการดึงดูดให้แมลงนะครับมาช่วยในการถ่ายเรณูตุ่มของเหลวเหนียวยอดเกสรเพศเมียทำให้เรณูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้อันนี้คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแก้วไม่สามารถที่จะถ่ายเรณูได้เองต้องอาศัยแมลงและก็หรือว่าลมช่วยนะครับต่อมา

0: ที่2บัวหลวงกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนครับกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่กลุ่มที่1เขาได้ระดมความคิดเห็นกันบัวหลวงจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่เดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ได้เลยครับ
1: บัวหลวงไม่สามารถถ่ายเรนูได้ครับเพราะว่าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียทำให้ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1บอกมาว่าบัวหลวงไม่น่าจะสามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้แมลงในการช่วยนั่นเองนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงและก็ลมนะครับโดยเหตุผลประกอบก็คือ 1. มีเกสรเพศผู้จำนวนมากและเกสรเพศเมียนะครับแต่เกสรเพศเมียตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้โอกาสที่เรนูจะตกลงบนยอดเกสรเพศเมียก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องใช้แมลงช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนะครับ2ดอกบัวหลวงเนี่ยมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดแมลงให้มาช่วยในการถ่ายเรนูและ3ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวเหนียวเมื่อแมลงเกาะเรนูจะติดไปตามส่วนต่างๆและนำเรนูไปติดที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกเดียวกันหรือดอกอื่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือบัวหลวงต่อมาชนิดที่3ชบากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่ายอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูเพศผู้ครับและไม่มีกลิ่นที่ดอกทำให้ดึงดูดแมลงได้ยากครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับคำตอบก็คือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมโดยเหตุผลประกอบก็คือ1อับเรนูเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียเพราะนั้นการถ่ายเรนูที่จะทำให้เรนูตกลงมาที่ยอดเกสรเพศเมียก็จะเกิดขึ้นได้ยาก2สีสันสวยงามช่วยดึงดูดนะครับให้แมลงมาเกาะทำให้การช่วยทำให้ช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับต่อมาชนิดที่4พริกกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปลงความเห็นของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพริกจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่ถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญครับ
3: สามารถถ่ายเรนูเกิดขึ้นเองได้ครับโดยไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่าบริเวณดอกครับจะมีเกสรเพศผู้5อันติดบริเวณโคนหลอดกลีบดอกครับแล้วก็มีเกสรเพศเมีย1อันครับจะอยู่เกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็นแป้นแบนแล้วก็ขนาดเล็กครับเมื่อดอกได้เอียงลงครับเกสรเพศผู้จะอยู่เหนือเกสรเพศเมียครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าพริกเนี่ยน่าจะสามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดอกของพริกมันเอียงลงนะครับยอดเกสรเพศผู้จะอยู่สูงกว่ายอดเกสรเพศเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูได้นะครับเฉลยของครูคือพริกสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียแต่เนื่องจากลักษณะของดอกที่ไม่ส่งผลให้ยอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูจึงสามารถถ่ายเรนูได้เองนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตดูรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดอกพริกมันจะมีลักษณะที่เอ็นนะครับเอ็นเอียงลงทำให้เกสรเพศผู้เนี่ยนะครับจะอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูเองได้นะครับต่อมาชนิดที่5นะครับก็คือกล้วยไม้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่3นะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
4: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับเพราะเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันจึงต้องอาศัยแมลงหรือลมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่ากล้วยไม้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับเหตุผลคือ1ลักษณะตำแหน่งที่อยู่ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเนี่ยไม่เอื้อต่อการถ่ายเรนูได้เองต้องมีแมลงมาช่วยในการถ่ายเรนู2ดอกมีรูปร่างที่สะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับก็จะทำให้แมลงสามารถที่จะเกาะได้นะครับ3กล้วยไม้ไม่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสดใสจึงดึงดูดแมลงได้และ4ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้นั่นเองนะครับและชนิดสุดท้ายชนิดที่6มะเขือเทศกลุ่มที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
5: เกิดขึ้นเองได้ครับเพราะ
4: เกสรเพศเมียถูกหุ้มด้วยอับเรนูอยู่รอบๆครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่ามะเขือเทศดอกมะเขือเทศน่าจะสามารถถ่ายเรนูเองได้เพราะว่าเกสรเพศผู้มันหุ้มเกสรเพศเมียไว้นะครับเฉลยของครูก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบคืออับเรนูหุ้มยอดเกสรเพศเมียไว้จึงง่ายต่อการถ่ายเรนูเองไม่ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่อย่างไรมีไหมลักษณะของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูไหมครับช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยยังไงบ้างอะตอบพร้อมกันเลยก็ได้สีสันมีสีสันใช่ไหมถ้ามีสีสันมันจะเป็นยังไงดึงดูดแมลงหนึ่งสีสันมีอะไรอีกกลิ่นใช่ไหมกลิ่นถ้ามีกลิ่นหอมดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของดอกจะสะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับมีอะไรอีกมีต่อมน้ำหวานถ้ามีน้ำหวานดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับขนาดและน้ำหนักของเรนูนะครับถ้าเบาๆเป็นไงลมก็จะพัดได้มีอะไรอีกตำแหน่งของใครตำแหน่งของเกสรเพศผู้แล้วก็เพศเมียถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เองอะไรควรอยู่สูงกว่ากันเกสรเพศผู้ถ้าอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียนะครับโอกาสที่เรนูจะตกลงมาบนยอดเกสรเพศเมียก็สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเฉลยก็คือลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายเรนูของพืชดอกได้แก่ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และก็เพศเมียเราได้พูดกันไปแล้วนะครับถ้าเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียมันก็จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียเราจะต้องใช้ใครช่วยแมลงหรือลมนะครับช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างของดอกกล้วยไม้นะครับมีตำแหน่งที่เหมาะสมรูปร่างก็มีส่วนด้วยนะครับถ้ามีลักษณะที่เหมาะสมที่แมลงสามารถที่จะยึดเกาะได้มันก็จะช่วยในการถ่ายเรนูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามนี้นั่นเองนะครับต่อมาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างวิ่งอยากแจกสติกเกอร์จังเลยอ่ะเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้ปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับเอามือจับที่หูได้เลยพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากอ่ะปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
5: แมลงและลมค
0: ่
5: ะ
0: แมลงและลมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากจะเสริมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมคือกลุ่มเดียวกันหนูจะมีใครจะเสริมปะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2เนาะว่าเขาจะเสริมอะไรเพราะเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเขาจะเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
5: ลักษณะของเกสรเพศผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียครับ
0: ลักษณะของเกสรเพศผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียปัจจัยภายนอกนะนอกเหนือจากดอกมีไหมไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบมาว่าปัจจัยภายนอกที่จะมาช่วยในการถ่ายเรนูก็คือเป็นพวกแมลงแล้วก็ลมใช่ไหมมีไหมมีกลุ่ม5ใช่ไหมฟังกลุ่ม5ก่อนว่ากลุ่ม5จะตอบว่าอะไรนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สีสันของดอกครับ
0: สีสันของดอกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในน่าจะภายในดอกใช่ไหมไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างก็คือมีลมและก็สัตว์นะครับลมช่วยอย่างไรพัดใช่ไหมพัดเรนูใช่ไหมครับไปนะครับจาก อาจจะพัดจากยอดเกสรเพศผู้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนะครับแล้วสัตว์ช่วยอย่างไรสัตว์ช่วยความต้องการของสัตว์หรือแมลงที่มาเกาะที่ดอกไม้ก็คือต้องการน้ำหวานใช่ไหมนะพอแมลงต้องการน้ำหวานปุ๊บมันมาเกาะที่ดอกไม้ขาของมันปีบของมันหรือส่วนต่างๆของร่างกายของแมลงเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศผู้ทำให้เรนูติดไปกับแมลงเหล่านั้นพอมันสัมผัสดอกที่หนึ่งติดไปแล้วไปสัมผัสดอกที่สองโอกาสที่เรนูจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งได้ไหม
6: ได
0: ้หรือในดอกเดียวกันได้ไหม
6: ได
0: ้นะครับเพราะฉะนั้นลมกับสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นะครับกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นักเรียนพยายามสรุปนะครับกิจกรรมด้วยตัวเองนะช่วงแรกๆครูจะพยายามครูจะช่วยในการสรุปหลังๆมาเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยสรุปด้วยตัวเองแล้วก็ยกธงตอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6บ้างว่าเขาจะสามารถสรุปได้แล้วหรือยังถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
7: พืชที่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีกลิ่นหอมสีกลีบดอกสดใสมีน้ำหวานพืชที่ไม่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียไม่มีกลิ่นสีกลีบดอกไม่สดใสไม่มีน้ำหวานค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังดูไหมตอนนี้กลุ่ม6ผ่านไปแล้วมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับกลุ่มอื่นสามารถที่จะฝึกนะครับการสรุปผลนะครับจากการที่เราทำกิจกรรมได้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนสามารถสรุปได้ก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรการถ่ายเรนูของพืชดอกแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของดอกทั้งรูปร่างสีสันกลิ่นตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะครับดอกไม้บางชนิดสามารถถ่ายเรนูได้เองแต่ดอกไม้หลายชนิดต้องอาศัยสิ่งต่างๆช่วยอย่างเช่นสัตว์หรือลมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดดอกไม้ส่วนใหญ่อาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูให้กับพืชนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าพืชบางชนิดหรือพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยแมลงในการถ่ายเรนูใช่ไหมในการช่วยใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะเป็นยังไงพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยครับเอามือจับที่หูได้เลยนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับ
8: ธงสาม
0: อยากจะให้กลุ่มอื่นบ้างจังเดี๋ยวกลุ่ม6รอเพิ่มเติมนะขอฟังกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่5บ้างแต่กลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะโอเคกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
9: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงครับ
0: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเสริมไหมให้กลุ่ม2ก่อนให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2ดูจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงเชิญได้เลยครับ
10: พืชบางชนิดอาจต้องใช้การสืบพันธุ์แบบโดยใช้แมลงอย่างเดียวครับถ้าไม่มีแมลงหรือว่าแมลงหมดลดน้อยลงอาจทำให้พืชสูญพันธุ์ได้ครับ
0: โอเคประเมินให้กลุ่มที่2ครับพืชอาจจะสูญพันธุ์ได้นะมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะครับอย่างจากคำถามของครูเนี่ยนะครับครูถามว่าถ้าไม่มีแมลงลดน้อยลงมันจะส่งผลอย่างไรนะครับคำตอบของครูก็คือพืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์หรือลดจำนวนลงนะครับเพราะพืชดอกหลายชนิดต้องการแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับอาจจะส่งผลถึงปริมาณพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีแมลงที่จะช่วยในการถ่ายเรนูนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับถ้าพืชบางชนิดลดลงหรือสูญพันธุ์ไปนะครับอย่างเช่นมันจะมีถ้าพูดถึงเรื่องของโซ่อาหารเนี่ยนะครับสัตว์หลายชนิดจะต้องมาใช้พืชเป็นอาหารใช่ไหมถ้าพืชลดน้อยลงปริมาณอาหารเป็นไงลดน้อยลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มา กินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของโซ่อาหารนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับแมลงหรือสัตว์อื่นๆสามารถช่วยในการถ่ายเรณูและต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ทำลายชีวิตสัตว์ระวังในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำลายแมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ช่วยในการถ่ายเรณูให้ตายไปนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับแมลงมีประโยชน์ไหม
6: ม
0: ีประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือการถ่ายเรณูเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดการทำลายแมลงหรือลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงนะครับเพราะถ้าแมลงลดน้อยลงพืชก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้นะครับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับการถ่ายเรณูเป็นกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. การถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกันภายในดอกเดียวกันนะครับ 2. การถ่ายเรณูข้ามดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกันนะครับคือเรณูจากเกสรเพศผู้ดอกนึงไปตกที่เกสรเพศเมียของอีกดอกหนึ่งแต่อยู่ในต้นเดียวกันและ3การถ่ายเรณูข้ามต้นคือข้ามจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจำแนกได้3ประเภทนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการถ่ายเรณูตอนนี้เรารู้อย่างว่าการถ่ายเรณูคืออะไรการถ่ายเรณูคือกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะครับอันนี้ก็คือการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับพืชดอกบางชนิดที่มีดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอันนั้นคือดอกสมบูรณ์เพศนะครับสามารถถ่ายรองเรณูภายในดอกได้เองโดยมีตำแหน่งของเกสรเพศผู้จะต้องอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียแต่ถ้าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าทำไงอ่ะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับพืชส่วนใหญ่ต้องอาศัยสัตว์อย่างเช่นพวกแมลงหรือสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกค้างคาวซึ่งทำให้เกิดการถ่ายเรณูขึ้นภายในดอกเองหรือต่างดอกกันนั่นเองนะครับพืชหลายชนิดต้องอาศัยลมช่วยในการถ่ายเรณูแต่เรณูนั้นจะต้องมีขนาดที่เล็กและก็น้ำหนักที่เบาที่ลมจะพัดพาไปได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วสำหรับการถ่ายเรณูของพืชดอกมีคำถามไหมครับ
6: ไม
0: ่มีเนาะโอเคนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แต่ก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกหลังจากที่พืชเกิดการถ่ายเรณูแล้วจะเกิดการปฏิสนธิมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลของพืชดอกจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ใบงานที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกและ3ใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้ง3อย่างนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้อีกนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
12: Oh.

ถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดนะครับจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้แต่งเติมเพิ่มสีสันไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้จัดเตรียมขนมหวานจานโปรดแสดงว่าจานขนมหวานของเราต้องใกล้เสร็จหรือยังต้องใกล้เสร็จแล้วนะครับต้องพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครั้งที่แล้วเรากำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ90แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสรรค์ต่อจากร้อยละ90ไปที่ร้อยละ100ก็คือเพื่อให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์นั่นเองเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือในด้านความรู้คือสามารถอธิบายคุณสมบัติแล้วก็การใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ซึ่งเราก็สร้างสรรค์มาในรูปแบบของจานขนมหวานนะครับที่แต่ละคนได้เลือกมาเองนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการก็คือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้ได้นะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้เลือกสร้างสรรค์ออกมาในจานโปรดของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้นำเสนอด้วยว่าเรามีเทคนิควิธีการในการใช้ยังไงใช้เทคนิคอะไรบ้างใช้การแรงเงาการฝนการวนเส้นหรือใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างนะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้ทัศนธาตุซึ่งงานชิ้นนี้เราใช้ทัศนธาตุหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นจุดแสงเงานะครับการใช้สีนี่ใช้เยอะมากๆเลยรวมไปถึงการจัดวางพื้นที่ว่างและจัดวางองค์ประกอบด้วยแล้วก็สำคัญมากๆคือเทคนิคสีไม้ที่เราใช้เป็นเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญว่าเราควรจะเลือกใช้ทัศนธาตุยังไงนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เทคนิคสีไม้อะไรให้เหมาะสมกับผลงานของตัวเองแล้วก็ยังต่อยอดไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากร้อยละ90ให้ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์และนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของการเตรียมการสำหรับการนำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้งานมี2ส่วนครับนักเรียนส่วนแรกคือการสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของการเตรียมการนำเสนอซึ่งทุกคนจะได้ออกมานำเสนอจานขนมหวานจานโปรดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องเร่งมือแล้วเพราะในสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนองานเสร็จสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์กันสักนิดนึงเรายังคงใช้อุปกรณ์ชุดเดิมนะครับใช้อุปกรณ์ชุดเดิมก็คือดินสอยางลบอันเนี้ยคนที่ภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดินสอสีอันนี้ยังต้องใช้อยู่กบเหลาสำคัญมากอยากให้นักเรียนเหลาตลอดเวลานะครับเหลาตลอดเวลาเพื่อให้ดินสอแหลมตลอดเวลาและเวลาหนูลงสีจะลงได้ง่ายนะครับแล้วก็ภาพต้นฉบับก็อยากให้ดูตลอดเวลาเหมือนกันนะครับคราวนี้

0: ที่ดูแลอยู่ปลายทางกันดูครับเชิญลองปรึกษากันก่อนเลยแล้วก็ใครมีคำตอบก็สามารถยกมือตอบครูได้เลยนะครับเชิญครับคนแรก
1: ควรมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ
0: ควรมีบุคลิกภาพที่ดีอะไรบ้างลูกบุคลิกที่บ่งบอกว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดี
1: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงมีอะไรได้อีก
1: ท่าทางค่ะ
0: ท่าทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้มุ่งไปประเด็นแรกเลยคือเรื่องบุคลิกภาพเนาะที่ออกมานำเสนอผลงานควรจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่กลุ่มที่6เชิญครับว่ายังไงบ้างกลุ่มที่6มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้าง
2: พูดที่กระชับแล้วก็นำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจค่ะ
0: พูดให้กระชับแล้วก็นำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับเราจะต้องพูดให้กระชับเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็สิ่งที่สื่อสารออกมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้ภาษาที่คนฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไม่เอ่ยลองมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่ควรจะนำเสนอไหมเราควรจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้มีอีกเชิญครับเชิญครับใครคิดคำตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับจะเหมือนหรือมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเพื่อนก็ได้เชิญครับ
2: พูดถึงการลงสีแล้วก็การวาดการลงเส้นค่ะต่างๆเลยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าพูดถึงการลงสีการวาดการใช้เส้นอันนี้สรุปรวมได้ว่าเป็นการพูดถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนาะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรจะมีอยู่ในการนำเสนอผลงานนะครับอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเหรียญทองเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรเพิ่มเติมจากทั้ง3คำตอบนะครับ
3: จุดเด่นในผลงานครับ
0: จุดเด่นในผลงานถ้าสมมติว่าเป็นผลงานหนูจะนำเสนอว่าอะไรมีการมองผลงานของตัวเองเล็กน้อยนะครับ
3: เงาเป็นจุดเด่นครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหรียญทองตอบว่าแสงเงาคือจุดเด่นของผลงานอันนี้ดีคือเป็นการพูดถึงทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในงานตัวเองก็สามารถพูดได้ด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีนะครับในการนำเสนอผลงานจะเพราะว่าเรามุ่งเน้นไปเรื่องทัศนธาตุกับเรื่องของการใช้เทคนิคสีไม้เนาะเชิญครับมีคำตอบเพิ่มเติมมาอีก
4: พูดถึงเหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้ค่ะ
0: พูดถึงเหตุผลนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าพูดถึงเหตุผลที่เลือกขนมหวานชิ้นนี้ใช่ไหมลูกหนูพูดถึงเหตุผลที่เลือกขนมหวานชิ้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้สำคัญเหมือนกันครูอยากให้ทุกคนบอกได้ว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกเหตุผลเลือกผลงานขนมหวานชิ้นนี้มาถ่ายทอดโดยใช้เทคนิคสีไม้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือชื่อผลงานอยากให้ทุกคนตั้งชื่อผลงานตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เอาแนวคิดนี่แหละแนวคิดก็คือเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกขนมหวานจานนี้มาวาดนะครับมานำเสนอด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ควรจะนำเสนอและรูปแบบของการนำเสนอควรจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับเรามาดูความหมายกันก่อนนิดนึงการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลของผลงานศิลปะของเรานั่นแหละก็คือเป็นการบอกเป็นการสื่อสารอีกทางนึงนอกเหนือจากที่เราวาดภาพมาให้ผู้ชมได้ชมแล้วเป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกนะครับเพื่อให้ได้ถ่ายทอดแนวคิดถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เข้าใจว่าอ๋อที่เราวาดออกมาแบบเนี้ยเรามีมุมมองยังไงเรามีแนวคิดยังไงถึงได้เลือกถ่ายทอดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอและรวมถึงเป็นการแบ่งปันหรือการแชร์เรื่องเทคนิคด้วยถ้านักเรียนเคยไปดูภาพในหอศิลป์นักเรียนก็จะเห็นว่าเขาจะมีชื่อภาพมีแนวคิดแล้วก็มีการบอกเทคนิคด้วยว่าศิลปินเนี่ยเลือกใช้เทคนิคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสนับนำเสนองานเราก็ควรจะพูดถึงทั้ง3ประเด็นนี้ด้วยบอกด้วยว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเผื่อบางครั้งผู้ที่สนใจเนี่ยจะเอาเทคนิควิธีการเดียวกับเราไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเหมือนกันก็ได้นะครับคราวนี้มาส่วนของประเด็นที่สำคัญกับการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้นะครับนักเรียน จะต้องนำเสนอทั้งหมด5ประเด็นในครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนดูไว้แล้วก็จะได้กลับไปเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะได้นำมานำเสนอในครั้งหน้า

ประเด็นแรกเลยคืออยากให้พูดถึงชื่อของผลงานเราอาจจะใช้ชื่อเดิมก็ได้หรือตั้งชื่อขึ้นใหม่ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับส่วนที่2คือแนวคิดและแรงบันดาลใจแนวคิดและแรงบันดาลใจเนี่ยเพราะอะไรถึงเลือกมาเพราะอะไรถึงเลือกทำขนมหวานชิ้นนี้มานะครับ3คือขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบเนี่ยคือขนมอะไรอาจจะเล่าประวัติของเขาเล็กๆสั้นๆก็ได้นะครับต่อมาคือเทคนิคที่เราใช้ที่ทุกคนใช้เหมือนกันคือใช้เทคนิคสีไม้แต่อยากให้ระบุไปว่าเราใช้วิธีการสานเส้นตรงไหนบ้างใช้วิธีการแรงเงาตรงไหนเราฝนเส้นตรงไหนหรือวนเส้นตรงไหนบ้างหรือทั้งผลงานใช้วิธีการวนเส้นหมดเลยอย่างเงี้ยอยากให้นำเสนอลงไปด้วยแล้วก็มีวิธีการเลือกใช้สียังไงการทำแสงเงาทำยังไงนะครับก็อยากให้นำเสนอไปในขั้นตอนที่4แล้วก็สุดท้ายขั้นตอนที่5ระหว่างการทำผลงานนี้ตั้งแต่การเลือกต้นแบบเลยเลือกต้นแบบร่างภาพนะครับลงสีเก็บรายละเอียดเราเจอปัญหาอะไรบ้างเรามีอุปสรรคยังไงบ้างและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นยังไงนี่คือ5ประเด็นที่หนูจะต้องเอามาแบ่งปันกันในการนำเสนอผลงานในครั้งหน้านะครับอันนี้ฝากไว้เพื่อให้เราได้ไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอครั้งหน้าเพื่อที่เพื่อนปลายทางเนี่ยจะได้เห็นวิธีการในการสร้างงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานที่เราได้ตั้งใจสร้างสรรค์กันขึ้นมาเป็นขนมหวานจานโปรดของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดสีไม้ต่อจากร้อยละ90ไปให้ได้ผลงานสำเร็จหรือร้อยละ100นั่นเองขั้นตอนนะครับเรามาดูในส่วนของการลงสีสตรอเบอรี่เทียบเคียงไปกับผลงานของเรานะครับว่าตอนนี้เราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ผ่านไปแล้วก็คือการร่างภาพการลงสีชั้นแรกนะครับการลงสีด้วยน้ำหนักอ่อนนะครับผ่านไปแล้วต่อมานะครับคือการเว้นอันนี้สำคัญมากๆคือการเว้นสีขาวไว้เพื่อใช้เป็นส่วนที่มีแสงสะท้อนคราวนี้ใครไม่ได้เว้นเดี๋ยวเราสามารถไปลงสีขาวเพิ่มเอาได้แต่จริงๆแล้วเป็นวิธีที่ครูไม่แนะนำแต่ในกรณีที่เราพลั้งมือไปแล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้นะครับต่อมานะครับก็คือการเริ่มเพิ่มสีอื่นเข้าไปเพื่อให้งานเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีแสงเงามากขึ้นครูเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนนี้คือรายละเอียดในผลงานยังไม่เยอะการลงสียังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องลงสีย้ำเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้ผลงานที่มีสีที่สม่ำเสมอแล้วก็มีแสงแล้วก็มีเงาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มแทรกสีเข้มวันนี้เห็นหลายๆคนอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับก็คือเริ่มจะต้องใส่สีเข้มบางครั้งพอเราเห็นว่าเป็นสตรอเบอรี่เราก็ใส่แต่สีแดงแต่เราลืมไปว่ามันสามารถมีสีออกม่วงๆได้มีสีดำได้อย่างบริเวณนี้นะครับนักเรียนสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้วิธีการง่ายๆอยากให้ดูต้นฉบับไว้ต้นฉบับเป็นสีอะไรหนูใส่สีนั้นเลยถ้ามันดูไปทางดำหนูใส่ดำเลยพอดำเวลาไปผสมกับแดงมันก็จะดูค่อนข้างจะกลมกลืนกับผิวสตรอเบอรี่ทั้งหมดเองเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยดูต้นฉบับบ่อยๆนะครับแล้วก็ระบายเทียบกันไปดูสลับกันไปสลับกันมาลองยื่นผลงานออกมาดูห่างๆตอนนี้ทุกคนลองยื่นผลงานออกมาดูยื่นผลงานออกมาดูห่างๆอาจจะยื่นต้นฉบับก็ได้บางคนยื่นไปถึงหน้าเพื่อนเลยตอนนี้ยื่นต้นฉบับมาด้วยก็ได้แล้วลองนักเรียนลองหรี่ตามองครับหรี่ตามองว่าตอนนี้ต้นฉบับของเรากับตัวผลงานของเราใกล้เคียงกันไหมนะครับเอากลับมาที่หน้าตัวเองได้การยื่นและการหรี่ตามองเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้แสงและเงาของเราเนี่ยใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับหรือยังถ้าไม่ใกล้เคียงหนูจะต้องลงสีเพิ่มตัวสีที่เข้มขึ้นเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นเงาของภาพนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็คือเป็นการลงพื้นผิวนะครับลงพื้นผิวเนี่ยทุกงานมีพื้นผิวหมดเลยหนูจะต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นของใครที่เป็นเค้กก็จะมีพื้นผิวที่เป็นรูเล็กๆหนูก็จะต้องใส่เงาเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวครูจะไปดูของทุกคนให้อีกครั้งนึงเพื่อจะได้เก็บรายละเอียดกันนะครับตอนนี้งานใครที่มีพื้นที่สีขาวเยอะๆอาจจะต้องลงสีเพิ่มเข้าไปเพื่อให้งานเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นนะครับ

อนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนนี้นะครับก็คือการลงสีเข้มให้เป็นทึบเข้าไปนะครับมีหลายคนที่ครูแนะนำไปแล้วว่าให้ลงสีเข้มเข้าไปเพื่อที่งานเนี่ยจะได้ดูมีแสงเงาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระบายสีขาวทับในส่วนที่หนูระบายทับไปแล้วหรือส่วนที่อยากให้มันเด่นขึ้นมาก็สามารถลงสีขาวทับไปได้เลยการลงสีขาวครูอยากให้ไว้ท้ายสุดเลยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่อยลงสีขาวสกิดเข้าไปนะครับสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเหลาดินสอสีตลอดเวลาเพราะจะทำให้เส้นเนี่ยเล็กและบางหนูจะสามารถผสมสีเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ผสมเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือให้ดูภาพรวมแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคืออยากให้ทุกคนเนี่ยดูภาพรวมแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ลองยื่นไปดูไกลๆว่าตอนนี้แสงเงาได้หรือยังถ้าแสงเงาได้แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาระบายสีผลงานขนมหวานจานโปรดกันต่อนะครับซึ่งผลงานขนมหวานจานโปรดของเราวันนี้จะทำไปที่ความคืบหน้าร้อยละ100ก็คือเพื่อให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์เลยส่วนสำคัญนะครับนอกจากการลงสีก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้นักเรียนลงมือเก็บรายละเอียดดูแสงแล้วก็ดูเงาในภาพของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆส่วนใครเสร็จแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานทั้ง5ประเด็นในการนำเสนอได้เลยตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยครับเชื่อว่าจะมีตัวอย่างดีๆต้นแบบดีๆจากห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรายละเอียดของแสงและเงาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยว่านักเรียนจะคัดยังไงให้คัดเงายังไงให้แต่ละส่วนเนี่ยเข้มขึ้นมาแล้วก็เห็นความแตกต่างของวัตถุแต่ละชิ้นในงานนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้มีตัวอย่างผลงานนะครับที่เพื่อนทำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาทำได้ดีมากๆเลยคือในส่วนของการคัดแสงและเงาในภาพทำให้มีความแตกต่างนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความแตกต่างระหว่างตัวลูกชุบที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังซึ่งพอเขาคัดแสงและเงาของลูกชุบแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างนี้นะครับเพื่อนทำยังไงนะครับความแตกต่างนี้นะครับอย่างแรกให้นักเรียนดูสีก่อนนะครับสีที่เพื่อนเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีแค่นี้เองครับนักเรียนสีทั้งหมดจะมีอยู่3กลุ่มนะครับคือกลุ่มของสีน้ำตาลสีเขียวและสีโทนเหลืองนะครับคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยเขาใช้การหรี่ตาเยอะมากเขาอย่างแรกเลยเขากำหนดพื้นที่ของแสงมาก่อนเลยเห็นไหมครับว่าตรงไหนที่เป็นแสงสะท้อนบนเงาลูกชุบเป็นแสงสะท้อนบนลูกชุบคือลูกชุบเนี่ยเขาเป็นวุ้นเนาะเพราะฉะนั้นแสงจะสะท้อนแบบชัดเจนมากๆเพื่อนวงไว้ก่อนเลยวงไว้ในภาพต้นแบบต้นฉบับนะครับวงไว้ทุกส่วนแล้วก็มาเว้นไว้ในงานของตัวเองด้วยทุกส่วนอีกเหมือนกันเลยทำให้เห็นความโดดเด่นของความแวววาวบนตัวลูกชุบที่ชัดเจนมากๆนะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนทำได้ดีมากครูอยากให้นักเรียนโฟกัสในส่วนนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าลูกชุบ2ลูกแรกก็ดูอยู่ด้านหน้ามากๆกับการอีก3ลูกด้านหลังก็ดูอยู่ด้านหลังมากๆอีกเหมือนกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพื่อนใช้วิธีการคัดเงาโดยการใช้สีน้ำตาลตรงนี้ครับนักเรียนจะสังเกตว่าถ้านักเรียนดูตรงนี้เพื่อนมีการขีดเส้นขึ้นมาก่อนขีดเส้นสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้อยู่ด้านหลังตัวนี้อยู่ด้านหน้าคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่เพื่อนจะทำต่อคือเพื่อนจะไปใช้วิธีการแรงเงาเพื่อเชื่อมเส้นสีน้ำตาลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครับเชื่อมเพื่อให้เขากระจายกันลงไปกระจายกันลงไปแล้วก็ดูเป็นเงาของตัวลูกชุบด้านหลังนะครับก็จะทำให้ตัวลูกชุบที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเนาะอันนี้คือวิธีที่อยากให้นักเรียนทุกคนทำนะครับก็คือการคัดเงาเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยดรอปลงไปและให้ด้านหน้าเด่นขึ้นมาในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูจากภาพต้นฉบับนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ค่อยชัดเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีเส้นนี้อยู่ครับมันมีเส้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำได้เลยเราก็สามารถทำได้เลยโดยการกำหนดนะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่ที่แตกต่างกันชัดเจนอันนี้เป็นอีกวิธีนึงของการเพิ่มแสงและเงาในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดที่อยากให้นักเรียนทุกคนเอาไปใช้นะครับจะทำให้เราได้ภาพที่ดูมีมิติเห็นระยะใกล้ไกลของตัววัตถุที่อยู่ในภาพอย่างภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าลูกชุบ2ลูกด้านหน้านะครับก็จะอยู่ใกล้เข้ามา3ลูกด้านหลังก็จะอยู่ไกลออกไปด้วยเงาที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างอันนี้นะครับเพื่อนก็ขีดเส้นรอไว้แล้วเดี๋ยวส่วนที่เขาจะทำต่อก็คือการระบายเชื่อมตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นเงาของลูกด้านหลังก็จะเห็นความโดดเด่นออกมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เพื่อนในห้องต้นทางทำได้ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนปลายทางได้เอาไปใช้จะทำให้ผลงานของทุกคนเนี่ยดูมีมิติแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้วยครับลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูครับ

ักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาสำรวจผลงานขนมหวานจานโปรดของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีของใครที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ดูไว้ว่าเขาทำกันไว้ถึงแค่ไหนแล้วสัปดาห์หน้างานของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีของหลายคนมากๆเลยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวกับที่ครูบอกแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆแล้วก็คุมสีออกมาได้มั่นใจมากๆเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยมีงานของใครที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปหานะครับแล้วก็ผลงานของใครที่โดดเด่นน่าสนใจจะหยิบมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูที่ผลงานชิ้นแรกของณเดชณเดชครูขอผลงานหน่อยอันนี้ของณเดชนะครับของณเดชเนี่ยทำได้ดีมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าครูยังไม่ได้หยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะครับของณเดชเป็นคัพเค้กนะครับแล้วก็มีการคัดแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับเขาได้เลือกใช้สีอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าส่วนที่ครูแนะนำณเดชเพิ่มเติมไปคือให้ใส่แสงที่เป็นแสงของเงานะครับใส่ส่วนของเงาในส่วนของตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบลูเบอรี่ที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จะทำให้ตัวผลงานเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนขึ้นเห็นแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนด้วยคราวนี้ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นตัวถ้วยของคัพเค้กนะครับณเดชเนี่ยลงสีพลั้งมือไปหน่อยนะครับเลยทำให้ตัวถ้วยของเขาเนี่ยมีสีที่ค่อนข้างจะรวมกันไปครูก็เลยให้ใช้สีน้ำตาลเพิ่มเข้ามาสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นการกำหนดเส้นของรอยยับของตัวถ้วยแล้วก็จะทำให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าในงานเนี่ยถ้ามันมีความผิดพลาดบางอย่างเราสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ทริคหรือวิธีการเล็กๆนะครับอย่างเช่นในงานของณเดชที่ใช้สีน้ำตาลมาแบ่งช่องรอยยับของตัวถ้วยคัพเค้กก็ทำให้ผลงานโดดเด่นกลับขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะครับเราไปดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่าขอบคุณครับมาดูซิว่าชิ้นต่อไปขอดูมาการองหน่อยดีกว่ามาการองชิ้นนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับชิ้นนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถใช้เทคนิคในการเกลี่ยสีได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเขาสามารถเกลี่ยคือใช้วิธีการแรงเงาไปเรื่อยๆช้าๆนะครับแล้วก็ทำให้ได้ผลงานที่เรียบเนียนแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนยังคัดแสงและเงาอยู่เลยนะครับยังสามารถมีเงาที่เข้มกว่านี้ได้อีกนะอันนี้ให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ใช้ในการปรับผลงานของตัวเองได้โอเคครับขอบคุณครับมีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้นมีอีกชิ้นหนึ่งที่ครูเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดียวกับครูแต่ผลงานออกมาสวยมากนะครับเรามาดูชิ้นนี้กันครูขอหน่อยครับผลงานของเพื่อนชิ้นนี้เรายังไม่เคยดูกันเลยนะครับเพื่อนทำไปทีละส่วนซึ่งจากที่ครูแนะนำนักเรียนนะครับก็คือเราจะทำคือทำคลุมทั้งงานใช่ไหมครับแต่เพื่อนคนนี้เขาทำไปทีละส่วนแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยเพราะเขามีความมั่นใจในการลงสีสูงมากนักเรียนจะเห็นได้ว่าผลงานของเขาเนี่ยสำเร็จไปทีละส่วนเก็บไปทีละส่วนแต่สิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมากๆคือเพื่อนโทนสีของงานได้สม่ำเสมอมากๆอันนี้ถือว่าชื่นชมแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทำได้ดีมากๆนะครับก็คือยังเก็บรายละเอียดสีในส่วนเดิมที่ตัวเองทำไว้เนี่ยได้อยู่แล้วก็ยังสามารถทำในส่วนใหม่แล้วก็ทำสีได้ใกล้เคียงกับส่วนที่ทำไปแล้วด้วยอันนี้นับว่าเป็นทักษะที่ฝึกฝนมานานจริงๆถ้าไม่ฝึกฝนมานานพอเนี่ยจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับบางทีครูสร้างสรรค์งานเองยังเก็บสีได้ไม่คงที่เท่าผลงานของเพื่อนคนนี้เลยอันนี้เพื่อนเก็บได้คงที่จริงๆคือไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทำส่วนไหนทุกส่วนก็ยังคงสีโทนเดิมและใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆถือว่านักเรียนได้ฝึกฝนมาอย่างนานมากๆจนเกิดเป็นความชำนาญนะครับอันนี้ดีมากขอบคุณครับอีกชิ้นหนึ่งขอหน่อยครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นะครับที่ในห้องต้นทางเขาแซวกันว่าลูกชิ้น6ลูกนะครับจริงๆคืออะไรนะลูกดังโง่นะครับเป็นขนมของทางญี่ปุ่นนะครับดังโง่6ลูกอันนี้ที่ครูชอบมากๆคือลงสีได้เรียบเนียนมากนักเรียนลงสีได้เนียนมากหนูใช้เทคนิคอะไรลูกก
การแรงเงาแล้วก็ครูเห็นเขาวนเส้นด้วยนะครับทำให้เส้นของเขาเนี่ยเงาแล้วก็สวยมากแล้วก็มีการแบ่งชั้นของตัวผลงานที่เป็นขนมหวานกับตัวจานเนี่ยอย่างชัดเจนมากๆสีเรียบเนียนสวยกริบมากๆเลยอันนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเราได้ดูผลงานของเพื่อนในห้องต้นทางไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมแล้วก็ยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าในการทำงานของเราเนี่ยพบเจอปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรบ้างตอนนี้ทุกกลุ่มลองประชุมกันดูว่าเราเจอปัญหาอะไรและเราแก้ไขยังไงแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างและมีแนวทางการแก้ไขยังไงตอนนี้ทุกกลุ่มลองปรึกษากันดูก่อนได้เลยครับ

0: ตอนนี้ใครพอจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่จะบอกครูได้แล้วบ้างยกมือได้เลยใครก็ได้นะครับเชิญครับหนูอาจจะยังไม่เจอแนวทางการแก้ปัญหาก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวครูบอกให้ว่าต้องแก้ยังไงเชิญครับ
1: ปัญหาที่เจอก็คือสีไม่ค่อยกลมกลืนกันค่ะ
0: สีไม่ค่อยกลมกลืนกันแล้วหนูได้วิธีการแก้หรือยังลูก
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หนูทำยังไงครับ
1: หล่อดินสอให้แหลมแล้วก็ลงเส้นให้บางๆค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมว่าที่ครูบอกว่าอยากให้ทุกคนเหลาดินสอให้แหลมเพราะว่าถ้าดินสอเราแหลมเราจะสามารถระบายสีให้กลืนกันกับสีเดิมที่เราระบายไว้ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเลือกดินสอสีที่ใกล้เคียงกันออกมาเลยทั้งชุดอย่างเช่นมีสีเขียวกี่เฉดยกออกมาเลยแล้วก็ใช้สีที่ใกล้เคียงกันนี่แหละในการไล่ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตัวสีของเราเนี่ยไล่เฉดสีกันได้สม่ำเสมอแล้วก็สวยงามนะครับมีใครอีกไหมที่เจอปัญหาในการทำงานเชิญครับ
2: เผลอไประบายสีตรงเงาค่ะ
0: เผลอไประบายสีตรงเงาตรงแสงหรือตรงเงาลูก
2: ตรงแสงที่เว้นไว้ค่ะ
0: เว้นแสงไว้แต่ไประบายสีทับเขาใช่ไหมลูกแล้วหนูเจอวิธีการแก้หรือยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังวิธีการขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนบอกว่าเขาเว้นแสงไว้ก็คือเว้นไว้ที่จะให้เป็นสีขาวนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเผลอไประบายโดนวิธีการแก้นะครับถ้าเพิ่งระบายโดนใหม่ๆให้นักเรียนลบก่อนลบแล้วก็เว้นใหม่แต่ถ้าระบายลงไปเยอะแล้วตัวอย่างเช่นของณเดชน์เมื่อสักครู่ที่เป็นคัพเค้กอันนี้คือระบายไปเยอะแล้ววิธีการแก้ก็คือหลังจากที่งานเสร็จแล้วส่วนของแสงนั้นให้หนูระบายสีขาวสะกิดลงไปเล็กๆสะกิดสีขาวลงไปเหลาให้แหลมแล้วสะกิดสีขาวลงไปสีขาวนั้นก็จะไปแทนพื้นที่ของแสงได้เองนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดครูอยากให้เว้นไว้มากกว่าเพราะการเว้นจะทำให้เห็นแสงที่ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเว้นไว้ได้แต่ถ้าพลาดมือไปก็สามารถลบนะครับแล้วก็เติมสีขาวไปได้อีกเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมอุปสรรคส่วนไหนไหมเหรียญทองเชิญครับ
3: ระบายสีขนมชั้นเข้มเกินไปครับ
0: ระบายสีขนมชั้นเข้มเกินไปอันนี้เหรียญทองแก้ไขยังไง
3: เอายางลบลบครับ
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
3: แล้วก
0: ็ลงสีเพิ่มใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับ ขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองครับอันนี้คือพลั้งมือนะครับก็คือลงสีเข้มเกินไปอาจจะเป็นเพราะดินสอสีของเราไม่แหลมด้วยพอไม่แหลมเนี่ยพื้นที่หน้าตัดของดินสอเราเยอะนักเรียนมันก็เลยทำให้เส้นมันใหญ่นะครับก็เลยแก้ไขยากเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยลดเหลาให้แหลมแล้วก็สามารถแก้วิธีเดียวกันกับเหรียญทองได้ก็คือลบเนาะลบแล้วก็ค่อยลงสีเติมเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ทำได้เหมือนกันมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วอันนี้คือปัญหาและอุปสรรคที่ครูอยากมีหรอได้ได้มีเชิญครับมีเชิญ
4: มีการลงสีผิดค่ะ
0: มีการลงสีผิดผิดยังไงลูก
4: ก็คือลงสีเขียวผิดเฉดค่ะ
0: แล้วหนูแก้ไขยังไงครับ
4: นำสีนั้นมาผสมให้กลมกลืนกันค่ะ
0: ดีมากขอปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าลงสีผิดเฉดไปก็เลยนำสีที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาผสมลงไปให้กลืนกันอันนี้คือคล้ายๆกับวิธีที่ครูบอกว่าหยิบสีทั้งชุดที่อยู่ในเฉดเดียวกันโทนเดียวกันออกมาแล้วก็ระบายนะครับระบายทับเข้าไปเพื่อเกลี่ยสีให้เรียบเนียนมากขึ้นใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อจำกัดหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการแก้ไขที่ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปนำเสนอในการนำเสนอผลงานของเราครั้งหน้าด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ไขผลงานได้ก็อยากให้นำเสนอไปด้วยเพื่อที่จะได้แบ่งปันกับเพื่อนคนอื่นๆเวลาที่เขาสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าเขาเจอปัญหาอะไรก็อาจจะเอาวิธีของเราเนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเน้นย้ำนะครับอยากให้นักเรียนกลับไปเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทั้ง5ประเด็นมาให้พร้อมครั้งหน้าเราจะมานำเสนอผลงานไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมและสำคัญมากๆเลยคือผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้ทุกคนจะต้องเตรียมงานของตัวเองมาอย่าลืมเขียนชื่อแนวคิดนะครับไว้ด้านหลังด้วยชื่อผลงานด้วยเนาะเขียนไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เอามาใช้สำหรับการนำเสนอในครั้งหน้านะครับแล้วก็สำคัญมากๆให้กลับไปเตรียมในส่วนของประเด็นในการนำเสนอด้วยอย่าลืมที่จะกลับไปสำรวจบุคลิกของตัวเองสำรวจน้ำเสียงแล้วก็ลองไปสรุปมาว่าตัวเองจะพูดอะไรบ้างในการนำเสนอครั้งหน้าเพื่อที่จะได้กระชับเนาะแล้วก็จะได้สื่อสารกับเพื่อนได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งหน้านะครับเราจะมาเสิร์ฟขนมหวานจานโปรดของเราให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ลิ้มรสในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดแสดงว่าในครั้งถัดไปเนี่ยขนมหวานจานโปรดของทุกคนจะถูกจัดเสิร์ฟขึ้นบนหน้าจอของ DLTV 7ของเรานะครับเพื่อให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้ลิ้มรสไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่ามีวิธีการในการสร้างสรรค์ยังไงหน้าตาจานอาหารที่เป็นขนมหวานจานโปรดที่เราเลือกมาเนี่ยมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงครั้งหน้าเราจะมาลิ้มรสขนมหวานจานโปรดของพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้เป้าหมาย 100% หรือว่าร้อยละ100คือผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝากในส่วนของประเด็นที่จะต้องไปเตรียมความพร้อมในการนำเสนอและครั้งหน้าเราจะมาลิ้มรสขนมหวานจานโปรดด้วยกันสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:05 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหมุนชางเมืองอวกาศนานาชาติหมุนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์

ธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยุราชาวาส

และประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปัญปนาถรุจจิตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงติงตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่าย

ให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง80%มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะ

ที่นั่นดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพผารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บานสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสานติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู่
2: ธรณีพิบัติภัย

0: ก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกาบาต
1: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're

asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะแต่มาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: ก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวโขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำครหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: อย
1: ู
0: ่พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของ

0: นุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
1: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชน

0: เปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: เรามีความสามารถ
0: อะไรใช
2: ่
0: พิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองได
1: ้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ๆ

0: ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จัดมาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำกันบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั
0: ้ยไม่มีหนูโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกเมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะก็แบบทำไงดีวะพี่แล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่า

0: เฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่ใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: งอคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้ควรจะนำเสนอแบบนี้เราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าพ่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ย
1: คือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ย

สว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของหนุ่ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: อันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณหมอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่ๆ
1: อย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮาฮาก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้า

0: ล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเรามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมุติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินน่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่มั้ยคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกําหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค Where embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้

0: จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่าด็อกยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่าด็อกหรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่าด็อกได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของด็อกนะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่าด็อกกิ้งค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสเปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรพลาดเนี่ยค่ะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงคุณเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้า

0: แดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyduties to do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและสองคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. On duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาพูดไปกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Swambua Resort in Chiang Mai with Yeotin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chaichan Kamkom I'm from Yeotin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the publics and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่าจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym

0: จิมครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยคworkout โดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for
1: Fight แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยายคร
0: ับ อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ
1: รีโนเวทใหม่
0: มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีชิปีนี่ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมว1ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ ดูกันให้ดีๆนะคะ A book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is

0: เราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็น1เล่ม1สิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะ
1: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
0: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: อุ้ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
3: ขาเขาเอง
2: อ้าว
3: และเกะกะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอ่ะ on the way มาแล
2: ้
3: ว
2: ใครมาคะ
3: แขกต่างชาติไง
4: Hi what are you up to
2: up to with for sir
4: Oh no I mean what are you doing
2: อ๋อทำอะไรอยู่ I'm welcome
4: You're welcoming me? Well, thank you.
2: No welcome, but I'm welcome.
4: I'm not welcome?
2: ค่ะ
3: พูดอะไรเนี่ย
2: Welcome ไง
3: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
2: ไม
3: ่แวะไปหาใครอะแวะเช้าได้ไหม
2: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
3: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum น่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
2: I vacuuming the floor and I welcome you
4: Oh okay Are you the housekeeper
2: No this is not a house this is a hotel
3: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนะครับ
2: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
4: Are you a receptionist
2: receptionistReceptionist she was fired ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
3: กุ๊ก
2: คะ
3: พูดถึงอะไรเนี่ย
2: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
3: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
2: ค่ะ
3: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
2: อะไรเหรอคะ
3: fire ค่ะ
2: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
4: ่ where is the banquet room
2: banquet okay banquet from the room sir
4: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
2: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
4: No I can't
3: กุ๊ก
2: ค่ะ
3: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
4: โอ้ฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชัก
2: โอ้โหโทรศัพท์ครับ
3: โอ้โหรุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
4: Hi John you're at the wedding reception
3: huh
4: what sorry the reception's bad
2: อ้าวยังไงยังไงแค่พูดไม่รู้ภาษา
3: เลยกุ๊ก
2: ยังไง
3: อย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อน

0: แล้วฟังฉัน
1: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
2: my friend said the wedding reception is about to start where is it
3: Please go down the hallway and turn right.
2: Okay, thank you so much.
3: Yes, you're welcome.
2: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
4: What?
0: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
4: Oh! Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
0: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
6: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
5: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
5: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
6: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
6: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะmany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
7: Vocab King
5: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
8: Good morning Vocab King
9: Let's play spelling
10: We start now. Actor.
11: A-C-T-O-R.
10: Dislike.
11: D-I-S-L-I-K-E.
10: Hide.
11: H-I-D-E.
10: Never.
11: N-E-V-E-R.
10: Popular.
11: P-O-P-U-L-A-R.
10: Assistant.
11: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
10: Earring.
11: Again?
10: Earring.
11: Pass.
10: Fossil.
11: F-O-S-S-I-L.
10: Olympic.
11: O-L-Y-P-I-C
10: Olympic
11: O-L-Y-M-P Pass
10: Pretty
11: P-R-E-T-T-Y
10: Brilliant
11: Again, please
10: Brilliant
11: Plus
10: Exhibition
11: Again, please
10: Exhibition
11: Exhibition.
10: Exhibition.
11: Pass.
10: Kitchenette.
11: KitchenEssess.
10: Kitchenette.
11: Pass.
10: Shrine.
11: Again, please.
10: Shrine.
11: Pass.
10: Syndrome.
11: SYNDROME.
10: Exhausted.
11: EXHAUSTED.
10: Intelligent.
11: INTELLIGENT.
10: Propaganda.
11: PROPERGANDER.
10: Propaganda.
11: Pass.
10: Spectacular.
11: Pass.
10: Weightlessness.
11: WEIGHTLESSNESS.
10: Chat.
11: CHAT.
10: Fail.
11: FAIL.
10: Light.
11: LIGHT.
10: Order.
11: RIDER.
10: Review.
11: REVIEW.
10: Dagger.
11: JUNGLE.
10: Dagger.
11: DACKER.
10: Dagger.
11: Pass.
10: These were tough.
5: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
6: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า Fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
6: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossilsแปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
5: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
6: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย

0: สวัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกเพิ่งพูดจีมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: จริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปครับอยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
2: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
2: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับ
1: เรื่องอาจารย
3: ์รอยิ้ม
4: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
5: ชัวร์เซ่ว่าจะได้เป็นเซียนจ้ะ
1: ยิ้มเลย
2: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที
4: ่แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
2: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
6: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
7: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
6: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
7: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
6: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
7: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
6: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
7: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there wereซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
7: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3wreck ซากเรืออับปางค่ะ
6: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
7: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
6: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
7: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
6: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
7: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under Their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ka, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of Their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai Muslims has been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทาง

0: ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เสียง CH กับ SH ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอร์ปรางแล้วก็มีเชอร์ปรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง SH นะคะทีนี้มาดูที่เสียง CHธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นชึชแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นชึชเรานึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลองชึชชึชช chair ในขณะที่share
2: share
1: ออกมามันก็จะเป็น share
2: share
1: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเลยนะอ๋อโอเคต่างโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
2: chip
1: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip
2: chip
1: chip
2: chip
1: chip
2: chip
1: chip
2: chip
1: มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ chip ship อ่ะคำต่อไป cheese
2: cheese
1: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ s h e apostrophe s cheese
2: shin
1: โอเคนะน้องเริ่มลำเนาสับสนในชีวิตเหลือเกิน
2: shine
1: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine จะเหมือนชุบแน่นกว่า shine chew กับ
2: shoe
1: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch I watch that movie
2: I watch that movie.
1: ในขณะที่คำแบบ
2: wash
1: มันจะยาวกว่า
2: watch
1: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียง ch ch ch แล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mood รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะ

0: กดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อมิ้นค่ะ
1: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Your word is needle
2: N E D N
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
4: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว professor
3: your word is exercise
4: e e x e r c i s e
3: okay your answer is correct congratulations good job
1: เคยได้ยินก่อนนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
4: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
4: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบแล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรคะ
5: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is award
5: A W A R D
3: Okay your answer isCorrect! Great job! Congratulations!
1: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
6: 50 50ดีกว่า
1: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว professor
3: your word is mystery
4: m y s t e r y
3: your answer is correct congratulations
1: หลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
7: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
7: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
7: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is gallery
7: G A L L E R Y
3: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใคร

0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
1: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is delivery
1: D E L I B R A R Y ผิดแน่นอน

0: ค่ะ
1: น้องไอซ์อายุเท่าไหร่คะ
0: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is honor
0: o r a n g e
2: incorrect I'm so sorry the correct way to spell honor is h o nOR you spelled orange they sound similar
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now
3: I'm feeling great
2: Well you only have one word to win
3: Okay
1: Let's play spelling
2: Your word is formula
3: F-O-R-M-U-L-A, right?
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Oh, Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
3: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
1: Professor, is that a correct sentence?
2: That is a correct sentence.
1: It's a very long sentence.
2: It's a good sentence.
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆพี่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
5: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
5: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายใจเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลือกอะไรคะ
5: เบอร์5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
5: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
5: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลย

0: ยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้อง
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Door.
1: D-O-O-R.
2: Window.
1: W-I-N-D-O-W.
2: Floor.
1: F-L-O-O-R.
2: Roof.
1: R-O-O-F.
2: Fence.
1: F-E-N-C-H.
2: Fence.
1: Pass.
2: Garage.
1: Again, please.
2: Garage.
1: Pass.
2: Backyard.
1: Pass.
2: Garden.
1: G-A-R-D-E-N.
2: Mailbox.
1: M-A-I-L-B-O-X.
2: Kitchen.
1: K-I-T-C-H-E-N.
2: Fence.
1: F-E-C-H.
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
2: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
2: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้านไปซะต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
3: หนึ่ง
0: หมายเลขเก้านะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
2: We will start now. Pepper.
1: Pass.
2: Kale.
1: Pass.
2: Bean.
1: B-E-A-N.
2: Taro.
1: Pass.
2: Ginger.
1: Pass.
2: Cabbage.
1: Pass.
2: Pumpkin.
1: Pass.
2: Sprouts.
1: Pass.
2: Baby corn.
1: Pass.
2: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
2: Pepper.
1: Pass.
2: Kale.Taro. Ginger.
1: G-I-N-G-L-E.
2: Ginger.
1: Pop.
2: Cabbage.
1: Pop.
2: Pumpkin.
1: P-U-M-P-L-E.
2: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
2: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
0: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวรำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเชิญเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
4: ครอบครัวค
0: ่
4: ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Sun
4: S U N S O N
2: Aunt.
4: A-U-N-T.
2: Sister.
4: S-I-S-T-E-R.
2: Father.
4: F-A-T-H-E-R.
2: Mother.
4: M-O-T-H-E-R.
2: Uncle.
4: N-U-N-C-L-E.
2: Brother.
4: B-R-O-T-H-E-R.
2: Nephew.
4: N-E-P-H-E-W.
2: Cousin.
4: C-O-U-S-I-N.
2: Grandfather.
4: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
0: Oh!
2: Mot Lao, congratulations!
0: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
2: Start now. Cute.
3: C-U-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
3: N-I-C-E.
2: Genius.
3: Pass.
2: Beautiful.
3: B-E-U-E. B-E-U-A. F. T-Y. F-U-L.
2: Beautiful.
3: B-E-U-A. T-Y. F-U-L.
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautifulเราไปหา professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: beautiful is spelled b e a u t i f u l
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled g e n i u s
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น25คำค่ะไปนั่งไปซ้ำเลยน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเลี้ยงกันแน่ๆเชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: Month Oh God no
0: Why Oh God no ทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
5: M A Y
2: June
5: J U N E
2: July
5: J U L Y
2: April
5: A P R I L
2: August
5: A U G U S T
2: October
5: O C T O B E R
2: November
5: N O V E M B E R
2: September
5: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September
5: S E P T E M B E R
2: January
5: J A N U A R Y
2: February
5: F E B R YU A R Y.
2: Perfect.
5: P R F E C T. What?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations!
5: Yay!
0: Yes, Diego! Woo! Perfect score!
5: That's
0: good. Yeah, wow! น้องพลอย high five! Yeah! โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆมีน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
6: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้อง น้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around Good morning
0: Bye
7: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. We update the firmware, and they don't have the security awareness. So they think that, oh, their data is nonsense. We don't have any important data over there. So that's how we invent the system that called Bitit and Spider.To help their home IoT user to protect their home devices from the attack. So during 2018-2019, we developed a system called Bitit, which came from protecting Internet of Things devices via intrusion detection on the Raspberry Pi because it's a kind of low-cost device and portable.That every homeowner can afford, they can buy it. Once we got Bitit, we can alert the attack. When you got the attack to your home, it will send out the alert in the sound and the animation to warn the homeowner that you got hacked. The developer team of Bitit consists of me, Mr. Ganasud, Mr. Jirapat, and Mr. Solakit. So Bitit got the third prize from the competition called I4C that was organized by the Department of Special Investigation, or DSI, in 2019. And it also got the published in the international conference that called ICTC 2020 that was held in Korea.So for Bitit, we just can alert attacks, but we could not block attack traffic. So we have the second prototype called Spider, which has a full name, a system for preventing IoT device attacks on home Wi-Fi router. So in order to block the attack traffic, actually you have to implement the system on the home Wi-Fi router. So here we use the open source called OpenWRT,together with the Raspberry Pi. The Raspberry Pi will analyze the traffic and detect the attack. So once they know that this flow of data is the attack, it will send the announcements to the OpenWRT home Wi-Fi router. And the home Wi-Fi router will automatically create the firewall rules to block those traffic. So the attack types that Spider can block consists of the brute force password attack, or the IEEE Regional 10 Conference, which was held in Osaka last year. So for the future work, we would like to continue developing Spider to be able to detect more types of the attack and have to develop the software that can be used as open source and open for anyone to download and can use at your home.

ที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมี culture เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสปิเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งกล้ามกรามครับผมแล้วก็

ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทําความสะอาดตัวปลาก่อนจากเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทําความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทําตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต็อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสโดยเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโคมโตมี่ครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็ อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลานาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อ่ะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่มันเป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาครั้งข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

ลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่า

ดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันเนี้ยที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่มาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: จากกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
3: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริง
5: ๆพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม

0: กดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutelyAbsolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestinginteresting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าก็ไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับวัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ web.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: I try to find the research that impact to the social, the new technique that can screening the depression level on the user.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: P N O
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is exercise
4: E E X E R C I S E
1: Okay, your answer is

0: correct. Congratulations. Good job.
1: มีคำตอบนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
2: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
2: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องเจนนี่เข้ารอบไปเลยไปรอต่อไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะคืออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
3: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word isAward.
3: A-W-A-R-E.
0: Okay, your answer is... Correct! Great job! Congratulations!
1: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะStop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
4: 50 50ดีกว่า
1: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is mystery
4: MYSTERY.
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: ถอนหายใจเรื่องโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
5: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
5: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
5: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is gallery
5: G A L L E R Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Mic Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is delivery
5: D E L I V R A R Y ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
0: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D E L I V E R Y.
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือ
7: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
7: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว play spelling
0: your word is honor
7: o r a n g e
0: incorrect I'm so sorry the correct way to spell honor is h o n o r you spelled orange they sound similar
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
6: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
6: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
6: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... correct! Congratulations!
1: Oh, Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
6: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
1: Professor, is that a correct sentence?
0: That is a correct sentence.
1: It's a very long sentence.
0: It's a good sentence.
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity
8: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
9: ใช่ค
1: ่
9: ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
9: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
9: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
9: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
10: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
10: 5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
9: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
9: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
9: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now door
9: d o o r
0: window
9: w i n d o w
0: floor
9: F L O O R
0: Roof
9: R O O F
0: Fence
9: F E N C H
0: Fence
9: Pass
0: Garage
9: Again please
0: Garage
9: Pass
0: Backyard
9: Pass
0: Garden
9: G A R D E N
0: Mailbox
9: M A I L box.
0: Kitchen.
9: kitchen.
0: Fence.
9: fech.
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
0: The correct way to spell fence is f e n c e.
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage.รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
9: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
0: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
10: ผลไม้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
10: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
10: ค่ะ
1: let's play spelling
0: we will start now pepper
10: pass
0: kale
10: pass
0: bean
10: b e a n
0: taroginger
10: path
0: cabbage
10: path
0: pumpkin
10: path
0: sprouts
10: path
0: baby corn
10: path
0: mushroom
10: m u s h r o o m
0: pepper
10: path
0: kale
10: path
0: taro
10: path
0: ginger
10: g i n g l e
0: ginger
10: path
0: cabbage
10: path
0: pumpkin
10: p u m p k i n
0: okay
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือกดยังไง
0: The correct way to spell pumpkin is p u m p k i n
1: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คือ
10: ไม่รู้ค่ะ
1: พริกไทยค่ะ
0: The correct way to spell pepper is P E P P E R
1: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
0: The correct way is G I N G E R
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวค่ะเชิญเลยค่ะแล้วน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
4: ครอบครัวค่ะ
1: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Sun
4: S-U-N S-O-N
0: Ant
4: A-U-N-T
0: Sister
4: S-I-S-T-E-R
0: Father
4: F-A-T-H-E-R
0: Mother
4: M-O-T-H-E-R
0: Uncle
4: N-U-N-C-L-E
0: Brother
4: B-R-O-T-H-E-R
0: Nephew
4: N-E-P-H-E-W
0: Cousin
4: C-O-U-S-I-N
0: Grandfather
4: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
1: Oh!
0: หมดแล้ว Congratulations! หมดแล้ว
1: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซับเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเป

0: 3ครับ
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
0: คำคุณศัพท์ครับ
1: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ครับ
1: let's play spelling
2: We'll start now. Cute.
0: C-U-T-E.
2: Smart.
0: S-M-A-T-E.
2: Smart.
0: S-M-A-T.
2: Smart.
0: S-M-A-R-T.
2: Long.
0: L-O-N-G.
2: Ugly.
0: U-G-L-Y.
2: Happy.
0: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
0: N-I-C-E.
2: Genius.
0: Pass.
2: Beautiful.
0: B-E-U-E. B-E-U-A. F-D-T-Y. F-U-L.
2: Beautiful.
0: B-E-U-A-T-Y. F-U-L.
1: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautifulเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: beautiful is spelled b e a u t i f u l
1: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled g e n i u s
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะไปนั่งไปกันเลยน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเลี้ยงกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
3: 1ค่ะ
1: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
4: Month.
1: Month.
4: Oh God no.
1: Why? Why oh God no? ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
1: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้
1: ค่ะแต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling.
2: We will start now. May.
4: M A Y.
2: June.
4: J U N E.
2: July.
4: J U L Y.
2: April.
4: A-P-R-I-L.
2: August.
4: A-U-G-U-S-T.
2: October.
4: O-C-T-O-B-E-R.
2: November.
4: N-O-V-E-M-B-E-R.
2: September.
4: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September.
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R.
2: January.
4: J-A-N-U-A-R-Y.
2: February.
4: F-E-B-R-U-A-R-Y.
2: Perfect.
4: P-E-R-F-E-C-T, what?
2: No, I mean you did a perfect job!
1: Yay! Congratulations!
4: Yay!
1: Yes, Diego! Woo! Perfect score! That's good. Yeah, wow, and I'm going high five! Yeah!
4: Yay!
1: Oh, สุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500บาท
1: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
1: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is hard

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: ากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับ

ผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

จะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผม

0: รุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูลาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูลาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ประดู่หางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ไก่ประดู่หางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคลุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมี่ครับแกสโตรมี่ในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมี่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือ

0: หรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับหมายที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาครั้งข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่น

ลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่อ มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติค
0: ่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: จะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ ม
0: ี
1: เรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด์
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
0: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
1: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
0: นะ
1: คะหรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
1: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะโดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค
1: ่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค
1: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
0: ่
1: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: มี

0: ความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค
0: ่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง
1: 90% ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
0: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
0: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
0: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค่ะ
1: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได้
0: โดยทั่วไปนะคะกว่า รอยาออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
0: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
1: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่เป็นอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
0: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
1: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
1: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค่ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะ

0: ถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
0: ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: ไฟติ้งนะ
0: ไฟติ้งนะหรือไฟโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบถูกๆนิดนึงก็ไฟดอนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับโอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ Rock you อ๋อ Rock you Yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก VTR
2: Underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
3: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
4: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shing beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C,

0: ghost crabs, clams, and hermit crabs. D, mangrove forest conservation. Hands behind your backs. Guys, from the cup. C, you. Assumption Subrakan, นะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
1: D, mangrove forest conservation.
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮือนี่คือ abalone นะในขณะที่Formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
1: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
2: ป
0: ู
2: เสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้ว Assumption สมุทรปราการอยากจะตอบว่า
1: Noodles.
0: Your answer, noodles, is...Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder, นะลูกนะ สารบุรีวิทยาคมครับ ตอบว่า
3: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct.จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
1: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
1: parasite
0: อ่ะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย the food is high in protein and is made up of halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
4: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รุ่นนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
4: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเน
0: าะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 545 is incorrect. ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 610 minutes ค่ะ
0: 610 is incorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 635
0: ซึ่งถูกครับ
2: It's just like that before

0: นะครับก็ลบ50
1: ก็ไปลงเอยด้วย
0: 18.10 ครับ
1: แล้วไงต่อ
0: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
1: ก็คือเป็น
0: 1835
1: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
2: Good luck can wish you to win in the next round
1: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุประการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible according to the task Name the instruments in present day symphony orchestras Begin
3: cello saxophone
4: triangle violin
5: viola ukulele
6: trombone
7: อะไรเดียว pass
8: pass xylophone
9: pass
10: pass
11: pass
12: double trumpet
13: pass
14: pass
15: pass
16: pass
17: soprano trumpet tenor trumpet alto trumpet
18: recorder
1: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุด Double Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจามินราชูเทพจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคม and the last school that is entering the final four isระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
19: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enterThe final four. We are now down to only four teams, one of which will enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี
20: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
20: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
20: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
21: ส่วนปีนี้หรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: บ่มกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกตาลคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
22: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
23: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
1: โอเค starting with the VTR round
24: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
25: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity.

0: on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์ 7:00 น.ทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: When we say big dataPeople always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty. The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first country.Start to do this for the whole nation.
6: 2009ก็เห็นชัดว่าเกิดการระบาดขึ้นมา
5: Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs. For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system. We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countries. We work with the Wellcome Sanger Institute in the UK. We work with our team at Mahidol University from physics department, from departments of medicine. Disease of poverty is the disease that the people who have suffered from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. There are people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who need to go into the forest to sustain their living. And very often they get infected. When they become infected, they come back to their homes and the disease can spread to the community. So we want to monitor how we can develop a drug strategy to suppress the parasites. And when we say big data, our idea is we go in, we work with our partners at the ministry. We collect the blood spot samples from the patients, and then we analyze the genomic sequence. But instead of publishing it as a paper, we translate it to a report card.
7: When we get the data from whole genome sequencing, we use it to analyze whether there is the mutation in the parasite sample that we have. So if there is a mutation, we will compare to known data from study of other research group and that they have published that this mutation is associated with the drug resistance of this drug or that drug. And then we can calculate the percentage of the parasite that have the mutation that are likely to against this list of the drug. This is an example of the report card. So the red one is the percentage of the parasite that has the mutation that are likely to resistant to the drug. So if there is high percentage of parasite that are likely to be resistant, we should not use this drug this region.
8: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเดาเลยว่าข้อมูลโมเดลที่เรามีในแต่ละปีในผลิตของปีถัดไปได้หรือเปล่า
5: So Thailand will have a real-time data surveillance effort that we can monitor when the parasites become resistant and what would be the best drug for each area. This is going beyond a typical research publication scheme. We don't care much about how many papers we can get. We care the most is how we can make sure that this piece of information can be shared with people who need to make the best decision on which drugs to be used, which control policies to be implemented to in Southeast Asia. Otherwise, we will not be able to eliminate the parasite from this area. There is a real impact to the world. We want this to be an example, to be like a model, the model of using real-time genomic data and convert the information for the national control program. So I think I want to use this as an example, not only for malaria, but it gives a glimpse of an idea of how we can use genomic data to assist those who live in the poor socioeconomic status.

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปเป็นภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception or a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: it? Use for less or use for anything that you want. Okay. And this is the jar of the water. When the guests come,They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: มันยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: sure this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.
10: Oh, yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are drums.
3: Yeah, drums.
6: Yes,
9: they
6: have
9: one kind of music. We use the drums.
7: Can you show us?
11: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
9: For filling with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
9: Almost sticky rice.
6: Sticky.
9: And then we heat it.
7: Okay.
6: Why do you put your sticky rice in the inside of it?
9: Because they can keep warm.
6: Oh,
9: really? What is this? A pot, a kind of pot.
12: No, I mean this one.
7: This is for cooking, for sticky rice.
9: For touching.
12: Really?
9: For touching and
6: touching.
9: Pull it up.
6: You only touch and pull it up?
9: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh. Mm-hmm.
7: Good explain.
6: Yeah, good.
9: Thank you.
12: Yeah. Yeah. What is this pool used for?
9: Used for Songkran Day.
6: Oh. Okay.
9: The traditional.
6: Can you explain us about it?
9: We are using for watering the old people.
6: All right.
9: Okay. From head.
6: Why do you do that?
9: I don't know. It's for the traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
8: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
9: ่ Everyone this rice storage
6: their house they be start
9: storing a rice
6: inside only rice
9: only rice
6: all right
9: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
6: really every time they want rice
9: yes
6: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
9: Oh, because this space can use for many purpose.
6: But why not build a room downstairs?
9: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
6: All right.
13: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
14: ภา
13: คใต้นะฮะ
14: ใช่
13: ครับผมกับน้อง
15: ฮาร์ดครับ
13: ฮอต
14: ฮาร์ด
15: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's why that's because of the rainy season is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
9: What is this?
15: Mat. Yes.
9: Oh, okay.
15: Okay. This is mat. It's in here. Mm-hmm. And to sit, to talk about your life or something.
9: Conversation.
15: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
5: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
9: circulation
5: to make the wind flow easy. So you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โต

0: อะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน Oh this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle it's for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol of Thai region
1: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
2: สาร
0: หมวก
3: สารหมวก
4: สารกิจเรียกว่าอะไร
2: weaving
0: a hat
4: อะไรหรอ hat weaving
0: hat weaving
1: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
0: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
2: สเต็ปแรกครับ
1: ขั้นตอนแรก
2: ขั้นตอนแรกเลย
0: เออค่ะ
1: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
4: โชว์
1: สเต
4: ็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
5: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: คร
5: ับ ค่ะใบลานมาเย็บติดลูก
0: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลาน
0: She will use this called ใบลาน
1: ใช่ใช่ใบลาน
0: ใบลาน
2: kind of
0: palm leaf
6: palm leaf
1: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
5: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเน
0: ี่
5: ย
0: เย็บ
5: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
0: Next step we will use the ใบลานใบลาน
2: a kind of palm leaf
0: เออ a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
6: like it
0: and then
6: เย
0: ็
6: บ
7: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
0: and stitch it together
6: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
5: เขาเรียกลังลังงอก
0: ลังงอก
5: จากผิวไม้ไผ่
6: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอกYes, langngob is made from bamboo skin. Yes, and we make it before because of it will fit your head. And if it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
5: You ได้นะกดลงไปได้เลย
6: You can push it. Yeah.
4: แม่อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
6: แต่ความรู้สึกก็ได้
1: ไหม
6: คือ do you
0: understand
1: ยังครับ
5: you understand
4: คุณเขาอยาก
1: แล้วถ้ายายกล้า
8: much better than you guys
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
4: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
5: จำไว้บ้าง
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
6: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณคร
6: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค
1: ่
6: ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ้งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
4: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
6: สนุกมาก
4: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาไปมาครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
2: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมากเลย
1: ตอนนี้นะครับ
4: ดีขึ้นไป
2: ก็ดีขึ้น
4: นิดก็ดีขึ้น
1: ก็
6: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
3: How do you feel about the trip?
8: I'm very happy about the tour.

0: and also very happy to get to know you. Because I'm also about your English level, I thought actually it's not that good. But you're really, really great. You did a great job. And I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just
1: Oh.
2: Thank you, Pat. Thank you.
0: แต่ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
3: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
0: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
3: ช็อกอะ
2: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
3: ช็อกเลย
2: ยังไงเนี่ย
0: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
3: อะไรอะ
4: สตันไป3 วีอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
2: พี่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
3: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
0: ับ ก็ดีค่ะได้ค
2: ่
0: ะ
2: เช็คเล่ม
0: โอ้ยน้องเอาส
2: ู้ๆ
0: นะคะ
2: สู้ๆนะ
5: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all this trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
6: So you can speak.Thai?
5: Yeah, I speak a little bit, so I
2: can... Show them.
5: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
7: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they are a little bit shy, but...D-Mac.
2: D-Mac! Thank you.
8: เบาเราได้นะ
3: เบาเราได
6: ้สู้กัน
3: Suffer
7: okay I stay since 3.5 years in Thailand and พูดไทยได้เบาเราได
3: ้ Man you
7: You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
9: Don't be angry.
7: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
2: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
10: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
2: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
10: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
11: ยังไม่เกิด
10: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
2: ขอบคุณครับไอยู
12: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้ว
2: นี่
12: ถามเลย How long do you stay in Thailand
13: 6 weeks
12: So not anywhere near So okay bear with me I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very goodFantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy. You don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good. And we understood everything. We learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks. So it's very interesting for me. And you did a very good job. Very, very good job.
2: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you, y'all.
1: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
8: มาปิดภารกิจหัวไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
11: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
13: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
11: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
13: the old thing that used to cooking
11: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพพูดตามครูค่ะหลังเพโพ
13: หลังเพโพ
11: ing ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
13: ไม่
11: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
14: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in book in southern part of Thailand
11: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
14: I will tell you
11: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
15: เหตุการณ
11: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
16: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
11: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
17: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
18: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
19: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
20: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเลยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับQuestion Answer Format English Triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด What is your name นั่นเองครับ What is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่มันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert. แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock. เห็นไหมฮะ Where is the toilet? คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet? The toilet is over there. อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it? ใครอ่ะ It's Chris. Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with? Who is the money with? หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with? ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างก็เรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ด Why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง Who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ Whose iPhone is it Whose iPhone is it ก็คืออะไร Whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร It's my iPhone หรือ It's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมแต่วันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นในหนึ่งนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับThe hotel is far from the airport, only 500 meters. มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่มันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ นะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถามWhat is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงสมมติถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง Hi Chris How are you กับ Hi Chris How about you คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food แต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบฟูจิป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้างมาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็น noun

ื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่ is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่เราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on

0: Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ Is she with her husband? ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ so คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ด It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello Is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า nam เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ nam เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น nam อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนได้อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy
1: หนัง

สนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะมูฟวี่เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาไทยอาจจะยังไม่ทราบเพลย์ฮะเพลย์ใช่ครับเล่นนะฮะเพลย์ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามหน่อยฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกครับว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น one two three four มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วปะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water is the water boiling the water is boiling the water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า is she cryingShe is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

วกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้ายสองป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
3: แ
2: ค่
3: ป้ายเด
2: ีย
3: ว
2: แต่
3: ม
2: ือ
3: เ
2: ทีย
3: บเป็นส
2: ี
3: แดงแสดงว
2: ่
3: าเขาไม่ให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็นห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

0: ไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี
0: ่มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
3: ทางหน
0: ี
3: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมุติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะ
4: I want to sleep
0: อันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ย
5: อ
0: ยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:00 น.
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4:30 น.แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5:00 น.นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00 น.ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
5: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirsty เวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
5: I am อยาก
0: กินน้ำ I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
6: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my hands อยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
6: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างเราก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sickI am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะน่าจะ16เลยน่าจะ16เลยนะคะ
7: นี้คร
0: ับ ครับคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
8: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
8: Hotel
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty
8: I am
0: thirsty
8: อ
0: ันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
8: ไปกรุงเทพต้อง
5: เครื่องบินค่ะ
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
9: เสียว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอา แต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงจะถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
4: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเ
4: น
0: ี่ยเกิดอะไรขึ้
4: น
0: มันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมฮะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
7: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
7: ร
0: ัก รักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
7: ถ้าเขาหลับแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
7: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะนี่ห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรออ ่าไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
7: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเอาไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะวันหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
7: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
7: บวก
0: เป็นรูปเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
7: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวกยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหม แล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกหรือว่ากาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้าม
4: สีแดง
0: นั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะนะลูกปลาแปลกมากเลย
9: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
9: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
9: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
9: ไส้เด
0: ือ
9: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยอ่ะต่อไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
9: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
10: โน
0: ลิตเทอริงโนลิตเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
10: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
10: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเธอเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
11: No
0: food or drink เขาห้ามอะไรคะ
11: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
9: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
11: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีก
9: โรง
0: หนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
9: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไห
9: มมีคร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
12: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
9: กิน
0: มาม่าผลไม้เกี่ยวกับลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
9: กินฉันย
0: าฮะแล้วเวลาครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
9: ไม่เคยครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
9: ห้ามนำสุนัขหรือ
0: ว่ายมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
12: แต
0: ่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
9: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม
9: ี
0: อะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
12: ตัวเ
0: ข้นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีสัญญาใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า

0: ีเหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะต่อไปอันนี้โนแอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: มีคำว่า
1: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าจ้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
1: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัตว์สัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
1: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hairHair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีคร
0: ับแปลว่าอะไรคะ
2: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี้ย
3: ตายก็ออกไม
0: ่
3: ได้
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม
0: ่
2: คร
0: ับ ทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
3: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
3: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะ ปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
2: มี switch
0: แล้วก็ไม่ switch คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
3: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
3: าม
0: าใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
3: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
3: ห้าม
0: ส
3: ูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
3: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้ป่าว cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
3: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
3: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาทำใครเขาบอกว่า slow ให้ช้าช้าทำไมต้องช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้สโลว์นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet wetเวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็เวทเราเวทฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือเวทแปลว่าเปียกนะคะคำว่าเวทแปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะฟลอร
3: ์
0: พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: และความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกท่านจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่ Teacher หาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: โอ้ That's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะครับอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้เ
0: ลยลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: Not.
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: wheels
0: ถูกต้องเติมตัว s เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า grip tape ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นก
0: ระแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ Whoa. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักกิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skateboard park
1: skateboard park
0: ถูกต้อง

0: บ้างครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงฮะ
1: อย่าโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่าฮะ Let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเรียวอันนั้นใช้ได้ครับเรียวเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ Ready Steady Go มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบนึงครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่านี่จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกจังหวะแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowlน้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไ
0: ปค่ะโอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย one two three ลงมาเลยดีละอยากกีฬาคนที่สองพร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยโปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะ
0: ดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้ teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ท่านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ครับได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้ต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่ช่วยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ที่ช่วย

0: ก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: เราก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค่ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีชุดจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็

0: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วทีนี้ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงจังผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เยลฟิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่ 2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า Defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว้าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คิกฟลิปชัดเจนครับคิกฟลิปเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้ายสามสองคิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide นี่การสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park
1: Where is
0: the skate park
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่2ก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่เจ้าแกว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่เจ้าแกก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่เจ้าแกมีสเกตบอร์ด3แผ่น

0: เอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค Where is the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้างั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอ้กลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟว์กันยอด
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชม

0: ได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออ very good เออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบนึงได้ไหมคะหรือI'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again, please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly, please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry, I'm not sure I understand what you meant by แล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right? คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้ลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: ขึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทําตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: เวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้ยก็เลย
0: อะไรชาย
1: Thank you.
0: การพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราตัวเองอ่ะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอ่ะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะเฮิร์ทแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอ
0: ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ให้ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อ่ะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะพี่อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นเลยแบบกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอามาเป็นส่วนนึงในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงชึง
0: โผล่ใช่ค่ะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูกันต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอจับหมูอะไรอย่างเงี้ยคื
1: ออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาจริง
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบตาที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาอะเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีนี่แหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อ

เลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณนี้ค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องต่อเนื่องใช่

0: ที่สำคัญมากเลยนะคุณผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ๊ย TikTok อ่ะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต๊องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณงอ
0: จริงจริง
1: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับแล้วอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำอย่างเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณง
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮ่าฮ่าก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้หรือลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ย

0: นุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่ไงวะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากคือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็น

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับพูลแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่ชื่อของกีฬากับ

0: เคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทนะครับแบบว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงโพอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงโพอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก็คือที่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
1: ้วางอย่างนี้ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันดูแบบมันจะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรง
1: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮึ
0: ปุ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย้หลัง
0: เอามันห้ามโย้หลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่ะ
1: ฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
0: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขาซ้ายขาซ้ายออกมานิดโทษนะครับตัวโย่ค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโย่แบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
0: ก็จะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี้
1: ค่ะ

0: มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต
0: ้
1: องฝ
0: ึ
1: กก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเปล่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร
0: ่เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทงสองลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีก
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะเดี๋ยวขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณน่ะได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็ม
0: ั
1: วๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
0: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี้
1: ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยนะ
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกันใช่ไหม
0: ง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่างนี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างนี้ได
0: ้ปะใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได
1: ้ต้องตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่
0: ะ
1: สมมติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมติว่าแบบพอพูดคำว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทำไมเราต้องจินตนาการใช่ไหมว่าถ้าสมมติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่ไหมมันสามารถ
0: คอนโทรลได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหนูต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได้
0: ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ซ้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทําให้ขาวถอยได้ลองข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทํางานแต่ละจุดมันจะทํางานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: และจุดมันต่างกัน

0: ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
1: ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
1: นะ
0: พ
1: ี่อ่ะ
0: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซักฝนหัวคิ้วก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้อย่างนี
1: ้แต่มันแป๊กมันบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี้
0: เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบอ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขาวเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยานมากๆมันก็ต้องบางมาก
1: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จัดการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียดมัน
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้

0: เก่งขนาดนี้เขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพักถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: ได้มีชีวิตในการเล่นต
1: ่
0: อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เลสใช้เลสยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแล้ว

0: เขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกม0-0แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่า

0: จะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอ่ะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทําได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงน
0: ี้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาไว
0: ้
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู่
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เมื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
10: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity.Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide.This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effects on both their family and consumers.Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm.Cutworm and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs. grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khosang and Mamung Homengwan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. This finding clearly shows that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: 饭后咯。
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับเราเจอกันมาในหลายครั้งใช่ไหมวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรพอจะบอกครูได้ไหมพอเห็นไหมว่าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไร
2: การประตู
1: อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรใช่นะครับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าการปฏิสนธิไหม
3: เคย
1: ได้ไหมเคยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าความหมายของคำว่าการปฏิสนธิคืออะไรรู้ไหม
2: คุย
1: เอาเพื่อนบอกว่าการปฏิสนธิคือการคุยกันใช่ไหมเขาบอกว่าการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกมันเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกพืชมันคุยกันได้ไหม
2: ไม่ได้
1: มันคุยกันเหมือนเราไหม
2: ไม
1: ่แล้วการปฏิสนธิน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
2: ผสมพ
1: ันธุ์ใช่ไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยกินผลไม้ใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าผลไม้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ดีๆมีคนไปเสกให้มันขึ้นมาเลยได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าผลไม้ที่เรารับประทานในทุกวันนี้นะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอกและการเกิดผลและเมล็ดนะครับเราต้องอธิบายให้ได้ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรและก็อธิบายการเกิดผลนะครับว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมล็ดสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับด้านทักษะกระบวนการการตั้งสมมติฐานนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานนะครับนักเรียนรู้จักการตั้งสมมติฐานไหม
3: รู้จัก
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
3: การสมมติ
1: การสมมติการคาดการการคาดเดาใช่ไหมครับการตั้งสมมติฐานคือการคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ตั้งสมมติฐานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มอย่าลืมนะครับการตั้งสมมติฐานเราช่วยกันได้นะครับต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาคือด้านคุณลักษณะและเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับโดยการแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรนูการถ่ายเรนูเราเรียนมาหรือยัง
2: เรียนแล้ว
1: บอกได้ไหมว่าการถ่ายเรนูคืออะไร
2: บอกได้
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
2: การ
1: ใครเป็นคนเคลื่อนที่ใครเป็นคนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการถ่ายเรนูเนี่ย
2: แมลง
1: ใช่ไหมเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วเอาไข่ไปด้วย
2: เอาเรนู
1: ไปด้วยใช่ไหมครับจากยอดเกสรเพศผู้ไปยอดเกสรเพศ
2: เมีย
1: นะครับก็คือการถ่ายเรนูนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับของเรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ต่อในเรื่องของการปฏิสนธินะครับเพื่ออธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวมาประกอบการแปลความหมายข้อมูลวันนี้นักเรียนจะได้อ่านสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเน้นย้ำนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านอย่างเที่ยงตรงห้ามใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อที่1การตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะได้ฝึกการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจากการสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูเพื่อนำไปสู่การทดลองตามสถานการณ์ที่กำหนดนะครับและข้อที่2ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อนก็คือเราจะต้องตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตั้งสมมติฐานตามมานะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับ คำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฝึกทั้งตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานด้วยนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากสไลด์นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในสไลด์นี้เห็นอะไรบ้างเห็นต้นมันคือต้นอะไร
3: ต้นพริ ก
1: ต้นพริกนะครับในต้นพริกนี้มันมีอะไรบ้าง
3: ม
1: ี
3: ด
1: อ
3: ก
1: มีผล
3: ม
1: ีใบมีลำต้นมีกิ่งมีรากด้วยหรอมีใครเห็นรากด้วยหรอมันไม่มีนะนะครับหลักๆแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตที่ดอกสังเกตที่ดอกแล้วก็สังเกตที่ผลนะครับบนต้นพริกตอนนี้จะมีทั้งดอกนะครับแล้วก็มีทั้งผลของพริกนะครับนักเรียนคิดว่าใครมาก่อนกันระหว่างดอกกับผล
3: ดอก
1: ดอกน่าจะมาก่อนใช่ไหมแล้วผลค่อยจะตามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับว่าคำถามของครูก็คือดอกไม้ชนิดนี้คือดอกของพริกเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นผลได้ยังไงจากดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลแล้วได้ผลพริกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับลองปรึกกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากดอกเป็นผลได้อย่างไรมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนะครับปรึกษากันแล้วลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าจากที่มันมีดอกอยู่แล้วทำไมผลถึงสามารถเกิดขึ้นมาได้พอจะบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับครูจะนับถอยหลังแล้วนะ5 4อ่ะมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่6นะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าพืชเนี่ยนะครับที่เรานำมาวันนี้ก็คือที่ครูให้ดูก็คือต้นเป็นต้นพริกใช่ไหมครับดอกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: จะมีการผสมพันธุ์ค่ะและดอกพริกก็จะคว่ำลงทำให้ค่อยๆมีผลงอก

0: ออกมาค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าจะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมน่าจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็เขาบอกว่าดอกพริกมันจะคว่ำลงแล้วมันก็จะค่อยๆมีผลเกิดขึ้นมานะครับครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรนะครับเอาละคำถามต่อมาหลังจากพืชมีการถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายเรณูของพืชดอกใช่ไหมเราสามารถรู้แล้วว่าการถ่ายเรณูก็คือการที่เรณูจากยอดเกสรเพศผู้นะครับเคลื่อนที่นะครับกระจายไปที่ยอดเกสรของเกสรเพศเมียนะครับนั่นคือการถ่ายเรณูหลังจากที่การถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอจะบอกได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะมีการปฏิสนธิกลุ่มที่2บอกนะครับเป็นการปฏิสนธิระหว่างอะไรกับอะไรบอกได้ไหม
2: เกสรเพศผู้กับเกสรเพศ
1: เมียเพื่อนบอกว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเรนูกับรังไข่มีอีกไหมครูจะยังไม่บอกนะว่าคำตอบที่เราแสดงความคิดเห็นมานั้นถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อจากการที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับเราจะดูว่าการปฏิสนธิมันเป็นยังไงและผลจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1 นะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็ยังมีใบงานที่1ด้วยนะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนอกจากใบกิจกรรมใบงานนะครับอีก1อย่างที่เราจะต้องมีก็คือใบความรู้ที่1 นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำจะต้องใช้ใบกิจกรรมใบงานและก็ใบความรู้ด้วยนะครับประกอบกันเนาะนะครับซึ่งใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้ใบความรู้นี้ในการประกอบระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมได้แล้วก็ได้ผลการทำกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการปฏิสนธิใช่ไหมและการเกิดผลของพืชดอกนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรครับมีกี่ข้อมีกี่ข้อ2ข้อนะครับ1สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรณูนะครับและอธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ตั้งคำถามและสมมติฐานจากสถานการณ์การทดลองที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวิธีการทำกิจกรรมวันนี้กิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตอนมีใครดูแล้วบ้างในใบกิจกรรมของเรามีทั้งหมดกี่ตอนครับ2ตอนนะครับทีนี้เราต้องตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับว่าตอนที่1เราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับตอนที่1เนี่ยครูให้ชื่อว่าการทดลองของบิลการทดลองของบิลหรือการทดลองของเด็กชายบิลนะครับเราจะต้องศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคนะพร้อม3 4
3: เด็กชายบิลได้ทำการทดลอง

ของดอกที่ยังอยู่บนต้นพอดอกที่ถูกถ่ายเรียงดูแล้วด้วยกระดาษแก้วเขียนวันที่

ใช่ไหมเด็กชายบิวเขาทดลองกับพืชชนิดไหนเนี่ยกับพริกใช่ไหมครับเขาบอกว่าเด็กชายบิวเนี่ยนำดอกพริกมาทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วก็เด็ดเกสรเพศผู้ออกมาจากนั้นนะครับเขาเลือกอับเรนูที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะครับทำให้อับเรนูแตกนะครับที่ยอดของเกสรเพศผู้มันจะมีอับเรนูอยู่ใช่ไหมเราได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ยอดเกสรเพศผู้จะมีอับเรนูอยู่แล้วเขาก็ทำให้อับเรนูนั้นแตกพออับเรนูนั้นแตกข้างในอับเรนูจะมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่อ๋อมีเรนูอยู่นะครับจากนั้นเด็กชายบิวเนี่ยก็ใช้ผู้กันนะครับไปแตะที่ยอดเกสรเพศผู้ที่มีเรนูอยู่นะครับพอใช้ผู้กันแตะปุ๊บเขาก็เอาผู้กันนั้นไปทำไงต่อไปแตะที่ไหนต่อไปแตะที่ยอดเกสรเพศเมียอันนี้คือการอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสนธิยังยังการที่เกสรการที่เรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศเมียเราเรียกมันว่าการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายบิวเนี่ยเขาช่วยถ่ายเรนูของต้นพริกนะครับของดอกพริกนะครับจากนั้นเขาก็ทำการสังเกตแล้วก็บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกกี่วันเขาทำการทดลองแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้ง7วันนะครับจนครบ7วันโดยสังเกตทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ7วันนะครับผลการสังเกตของเด็กชายบิวเป็นแบบนี้นะครับวันที่1ดูไปพร้อมกันนะวันที่1เด็กชายบิวดอกยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเหมือนเดิมนะครับพอวันที่2เด็กชายบิวไปสังเกตอีกครั้งนึงนะครับเด็กชายบิวบอกว่ากลีบดอกเริ่มเหี่ยวแล้ววันที่2กลีบดอกเริ่มเหี่ยวต่อมาวันที่3นะครับเกิดอะไรขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับเห็นรังไข่ชัดเจนกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันที่4นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนขึ้นกลีบดอกเป็นยังไงพอวันจำนวนวันมากขึ้นกลีบดอกจะเหี่ยวมากขึ้นแล้วสังเกตเห็นอะไรเพิ่มขึ้นรังไข่ใช่ไหมครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากขึ้นต่อมาวันที่5นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้ววันที่6เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันที่6เด็กชายบิวเขาสังเกตแล้วบอกว่ากลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดออกไปนะครับรังไข่ขยายขนาดและมีสีเขียวเข้มขึ้นนะครับและวันสุดท้ายวันที่7นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มนะครับจากที่เราสังเกตผลการทดลองของเด็กชายบิวทั้ง7วันนี้นักเรียนคิดว่าเกิดการปฏิสนธิไหมน่าจะเกิดใช่ไหมครับน่าจะเกิดใช่ไหมอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำกิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษากิจกรรมนี้สถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้ในใบกิจกรรมนะครับผ่านไปสำหรับการศึกษาสถานการณ์ทีนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวนะครับข้อที่2ร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเราจะต้องวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมของเด็กชายบิวจากสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั้นแล้วก็มาตอบคำถามนะครับตอนที่1การทดลองของบิวเนี่ยมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อครับเห็นยังเห็นยังมีทั้งหมดกี่ข้อครับ5ข้อนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเด็กชายบิวแล้วตอบคำถาม5ข้อนี้ในตอนที่1นะครับโอเคตอนที่1ผ่านไปมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะแสดงว่าเข้าใจนะครับต่อมาวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่2บ้างว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2ครูตั้งชื่อตอนที่2ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวน่าจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับโดยตอนที่2นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเกิดผลของพืชดอกร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่2เราก็ต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ข้อในตอนที่23ข้อใช่ไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการทำกิจกรรมของทั้ง2ตอนนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1การทดลองของบิล

0: นะครับข้อที่1 นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้หน้าที่ของนักเรียนคือจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องจำลองตัวเองว่าเป็นเด็กชายบิลว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเราถึงได้ทำการทดลองนี้ออกมานะครับข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรครูบอกไปแล้วว่าคำถามนะครับกับการตั้งสมมติฐานมันจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมซึ่งการตั้งฐานมันจะต้องสอดคล้องกับคำถามที่ได้ในข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2กับข้อที่1เนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกันนะครับผ่านไป2ข้อข้อที่3จากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเขียนลงไปนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวิเคราะห์ช่วยกันในกลุ่มแล้วก็ตอบลงไปนะครับและข้อที่5สำหรับตอนที่1นะครับก็คือจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมี5ข้อนะครับในตอนที่1การทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2การปฏิสนธิของพืชดอกข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งเราจะได้จากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะครับว่าภายในออวูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อที่2หลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันแล้วบันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับเอาล่ะมีคำถามไหมจาก2ตอนมีไหมตอนที่1มีคำถามทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อตอนที่2มีคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับเพราะฉะนั้น1ข้อหลังจากที่เราทำกิจกรรมเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคำถามละกี่ดวง5ดวงนะครับเพราะฉะนั้น7ข้อ8ข้อใช่ไหม8ข้อนะครับ8 5 40วันนี้จะแจกสติกเกอร์40ดวงหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามนะครับนักเรียนสามารถยกมือสอบถามครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือขึ้นสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยเนาะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ลงมือทำกิจกรรมได้เลยลูก

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับจากคำถามท้ายกิจกรรมทั้งตอนที่1และตอนที่2ที่มีอยู่รวมกันทั้งหมด8ข้อพอจะหาคำตอบได้ไหมพอจะหาได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เนาะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมเดี๋ยวครูขอดูที่ตอนที่1กันก่อนนะครับคือการทดลองของบิลนะครับขอตัวแทน1คนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับว่าข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลเนี่ยมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้แล้วก็ข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรขอสัก1กลุ่มอ่ะ2กลุ่มก็ได้กลุ่มไหนก่อนดี2กับ6อ่ะฟังกลุ่ม6ก่อนฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกลุ่ม2ต่อนะครับอ่ะโอเคขอทั้งคำถามแล้วก็สมมติฐานเลยนะครับพร้อมกันเลยนะเพราะว่ามันสอดคล้องกันนะครับอ่ะถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: เมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสมมติฐานเมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเกสรมาวางที่เมื่อนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. มีกลีบดอกที่ค่อยๆเหี่ยวมากขึ้น 2. การเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุด 3. รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับเพิ่มเติมนะครับคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มที่6อ่ะบอกว่าถ้าเอาเรนูจากยอดเกสรเพศผู้มาวางไว้ที่ยอดเกสรเพศเมียก็คือเป็นการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับของกลุ่มที่6นะครับแล้วเขาก็ได้ตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมพร้อมเชิญได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: หลังจากการปฏิสนธิพืชดอกเป็นอย่างไรครับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับคือกลีบดอกจะมีความเหี่ยวลงแล้วก็เห็ดรังไข่มากขึ้นครับมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่2ได้ตอบมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราเคยเรียนรู้ด้วยกันผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เคยฝึกการตั้งคำถามไม่ได้ฝึกการตั้งสมมติฐานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรแล้วก็การตั้งสมมติฐานเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูนะครับจากตัวอย่างของครูนะครับอย่างเช่นการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่อันนี้ก็คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามหลังการถ่ายเรนูมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือหลังการถ่ายเรนูดอกของพริกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสมมติฐานครูบอกแล้วว่าสมมติฐานจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำถามแรกสมมติฐานก็ควรจะสอดคล้องใช่ไหมครูก็เลยตั้งสมมติฐานว่าหลังการถ่ายเรนูถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามก็คือการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้นะครับรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และก็สมมติฐานนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกไปเรื่อยๆในเรื่องถัดๆไปด้วยนะครับฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3นะครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายกลุ่มน่าจะตอบได้นะมีกลุ่ม6กลุ่มเดียวใช่มั้ยครูจะให้กลุ่ม6เลยนะกลุ่มอื่นสู้มั้ยครับหลังจากการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีนะถ้ามีเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เลยนะครับพร้อมเอามือจับหูนะครับเอามือจับหูพร้อมนะสำหรับกลุ่มที่จะตอบเตรียมยกธงได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5โอเคครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลักษณะภายนอกคือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้หรือมองเห็นนะครับจากการที่เด็กชายบิลเขาได้ทำการทดลองแล้วก็รวบรวมมาให้ทั้ง7วันนะครับเราสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้างหลังจากการถ่ายเรนูนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: กลีบดอกเหี่ยวครับแล้วก็ก้านเกสรเพศเมียกับก้านชูอับเรนูหลุดออกจากรังไข่แล้วรังไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับลักษณะภายนอกที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับหลังจากการถ่ายเรนูนะครับก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธินะครับเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีที่เกิดการปฏิสนธิกับกรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธินะครับถ้าเกิดการปฏิสนธิส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปนะครับรังไข่จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นจนสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิดอกไม้จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปนะครับจากคำถามข้อนี้นักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลที่เขาทำการทดลองเกิดการปฏิสนธิหรือไม่เกิดไหมเกิดเพราะว่ากลีบดอกมันเหี่ยวไปและรังไข่มันเป็นไงใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะเตรียมตัวยกธงตอนนี้มีกลุ่ม3กับกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นไหมมีกลุ่ม1ด้วยพร้อมเอามือจับหูครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
2: รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก็คือรังไข่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มใช่ไหมครับจากสถานการณ์ของดิชายบิลนะครับส่วนอื่นๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปอันนี้ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนสรุปนะครับจากกิจกรรมในตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคมีกลุ่ม3เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม3แล้วกันเนาะเขายกมือขึ้นก่อนนะครับลองฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ของเด็กชายบิลว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: เมื่อครบทั้ง7วันจะทำให้ดอกเหี่ยวและก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดและรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนะครับจากกิจกรรมของเด็กชายบิลที่เราทำผ่านไปนะครับเราจะได้ฝึกการตั้งสมมติฐานด้วยใช่ไหมฝึกการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเติมในส่วนของสรุปผลการทดลองให้ด้วยนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามที่ได้จากการสังเกตเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับซึ่งเด็กชายบิลเขาก็ได้สังเกตแล้วก็เกิดคำถามขึ้นนะครับเขาก็เลยได้ทำการทดลองนี้นะครับหลังจากตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เสร็จเราจะต้องทำไงต่อนะเมื่อกี้เราทำอะไรในข้อที่2เราตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรครับการตั้งสมมติฐานหลังจากที่เราเกิดข้อสงสัยแล้วเราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานจะเป็นแนวทางไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับและสิ่งที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังการถ่ายเรนูนะครับถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับรังไข่จะมีการขยายขนาดขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะเหี่ยวและก็หลุดล่วงไปนะครับอันนี้ก็คือตอนที่1นั่นเองนะครับการทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับจากการที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านไปนะครับเราจะสามารถเข้าใจการปฏิสนธิของพืชดอกได้หรือไม่นะครับคำถามข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างข้อนี้มีกลุ่ม6กลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะให้กลุ่ม6กับกลุ่ม2เป่ายิงฉุบกันแล้วนะโอเคกลุ่ม6กับกลุ่ม2ส่งตัวแทน1คนจากที่เราเคยเป่ายิงฉุบผ่านมากลุ่มที่แพ้จะได้ตอบใช่ไหมวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป่ายิงฉุบชนะบ้างตัวแทนลุกขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่ม2เขาได้ตัวแทนแล้วนะพร้อม1 2 3กลุ่มที่2ได้ตอบนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาใบความรู้ที่1นะครับแล้วได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: หลังจากการถ่ายเรนูนะครับ สเปิร์มของ2เซลล์ครับจะเข้าไปผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิกับเซลล์ไข่หรือโพลานิวคลีไอครับเป็นการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าการปฏิสนธิคู่ครับเพราะว่ามีการปฏิสนธิ2ครั้งครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6จะเสริมอะไรมั้ยกลุ่มที่6เสริมอะไรมั้ยเสริมมั้ยไม่มีเนาะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับหลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาว่าตอบถึงกระบวนการการปฏิสนธิที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามีใครไปผสมกับใครบ้างนะครับถ้าเราสังเกตต่อแล้วก็ศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมเราจะสามารถบอกได้นะครับว่าภายในออวูจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับส่วนรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิภายในออวูจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดอกก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงไปนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับหลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบให้ครูมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่มเดียวเดี๋ยวให้กลุ่ม4ตอบนะครับเชิญกลุ่มที่4ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าไซโกตเปลี่ยนแปลงอย่างไรออวูเปลี่ยนแปลงอย่างไรและรังไข่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับกลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ไซโกตจะพัฒนาเป็นเอ็มบีโอออวูพัฒนาเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะพัฒนาเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมคำตอบของกลุ่มที่4มีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเรามาดูกันต่อนะครับหลังการปฏิสนธิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการปฏิสนธินะครับที่ถุงเอมบริโอภายในออวูเซลล์ไข่และสเปิร์มมีการปฏิสนธิจะได้ไซโกตออกมานะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่และสเปิร์มที่ปฏิสนธิกันเนี่ยจะได้ไซโกตออกมาแล้วก็ส่วนโพลานิวคลีไอกับสเปิร์มก็จะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะได้เอนโดสเปิร์มออกมานะครับซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าถ้าเกิดการปฏิสนธิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมมีเดี๋ยวฟังกลุ่มหนึ่งสักหนึ่งกลุ่มนะครับว่าเขาจะสรุปอย่างไรการสรุปผลการทำกิจกรรมให้นักเรียนฝึกนะครับให้นักเรียนฝึกเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญเชิญกลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกลุ่มที่6สามารถเพิ่มเติมได้นะเมื่อกี้เห็นยกมืออ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วฟังคำตอบของกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ
6: หลังเกิดการปฏิสนธิไซโกตจะพัฒนาไปเป็น MBO ออวุ้นจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มอื่นมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับการปฏิสนธิที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับเซลล์ไข่และสเปิร์มจะมีการปฏิสนธิได้ไซโกตส่วนโพลานิวคลีไอนะครับจะกับสเปิร์มเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิเช่นกันนะครับก็จะได้เอนโดสเปิร์มมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการปฏิสนธิของพืชดอกจะเป็นการปฏิสนธิแบบคู่หรือการปฏิสนธิซ้อนนั่นเองนะครับมีการปฏิสนธิ2ครั้งนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับเก่งมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่1อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1อีกรอบนึงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิสนธิแล้วก็การเกิดผลของพืชดอกผ่านไปก็น่าจะพอเข้าใจและสอบได้เนาะว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดผลของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับเกิดขึ้นที่ดอกโดยภายในอับเรนูของเกสรเพศผู้จะมีเรนูซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะครับภายในออวูของเกสรเพศเมียมีถุงเอมบริโอซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่นั่นเองนะครับการถ่ายเรนูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง embryo ภายในออวูฟนะครับหลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกตและก็เอนโดสเปิร์มออกมาซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูฟจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่ก็จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และสมมติฐานจะนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การหาคำตอบนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราได้ฝึกการตั้งคำถามและได้ฝึกการตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะได้ฝึกขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดนะเราจะมาดูว่าผลสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมเมล็ดสามารถกระจายได้หรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับ1ใบกิจกรรมที่1การกระจายของผลและเมล็ด2ใบงานที่1การกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: This may be a bigger useful for the people worldwide. Finally, I want the robot can help improvement in the children.
6: สวัสดีครับผมชื่อเอมครับ
5: These robots are educational robots for autistic children. Last like 8 years ago, we started a project and it is because of our country. We have a very limited number of occupational therapists or even speech pathologists. So right now, even currently, we have around 1,400 people around there for occupational therapists. And there are approximately around 400,000 children with autism reported in our country. So it is.Pretty severe imbalance between children and the therapist. So that's why we need some tools to help them. We have several teaching contents, including like math, mathematics, English, or even like life skill lessons, and also Thai, right? And these contents are designed by therapists, by teachers from the schools in like Thailand.And we can also design our own teaching content to fit with individual needs. And the robot be able to recognize the response for the children, whether they can respond appropriately or not, correct or not, and provide the response to the children in order to encourage the children to practice more and more.
7: For autism, they lack of self-awareness and social awareness. Up to now, they need to be trained in social-emotional learning. So the first part is like imitation process. They need to learn about how to copy their smile, their eye contacts, and their voice productions related to the robot. There were three steps.The first one is they need to visual learning. So the visualize from their imitations, like they have to a big eyes, big smile, and also the clearly voice of the robot. So this one is make them to be repetitive vocalizations and imitations. Secondly, they need to understand how to communicate or play with the robot.Since they were children with special needs, so they need to get them to play or make them like a friendship, even though they are robot, but they act like a live robot. The finally, we need to monitor by using the camera to see what is the positive behavior and negative behavior. So if they got the improved positive behavior, like they could interact themselves, they could learn to pronounce the wording, and they make them long attention span. So this is a positive behavior. I think it's very big impact for helping the therapist and also like the very fantastic medium to learn like the visual learner, and they could be act like the many roles of the life, to be the teacher, to observer, and to be some parenting, because they have repetitive feedback for the positively communications.
8: ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นคอ
9: ต้องทำบาง
8: เรื่องของทางด้านขวาเรื่องนี้ครับ
5: Our lab is expanding the ability of the robot, so that's why we design like a bigger screen to serve like elders. And we change just only the software inside. The robot have like cognitive games, allow them to play with the robot to the game that we design. Mm-hmm. That is the what we're trying to do in terms of expanding to other markets, other groups of the patients.And also we are developing a technology that be able to monitor people. So finally, this robot can be used for any groups and be able to track the behavior. For elders, if we apply this tracking function to the elder groups, at least we can tell to the elders that, oh, you have like inappropriateLike routine, you like to sit in front of the television, you better change your routine. That is the idea that we are trying to do to make the better quality of life.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV